สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์กับผมรณกรอิ่มกำชัยและทีมข่าวบุญนิวส์ครับข่าวสารงานบุญแรกนะครับพาคุณผู้ชมไปร่วมอนุโมทนาบุญกันกับข่าวของชมรมพุทธศาสนาสากลครับร่วมกับทีมงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านบทหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้กับคณะคุณครูโรงเรียนวัดสัง

กระจายแจ่มวิชาสอนกรุงเทพมหานครครับชมรมพุทธศาสนากลนะครับโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กทีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกนะครับกรุงเทพมหานครร่วมกับทีมงานศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้เรียนผ่านบทฝึกหลักสูตรห้องเรียนต้นแบบให้แก่คณะคุณครูจากโรงเรียนวัดสังกระจายแจ่มวิชาสอนเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากนางสาวภริมาชนกพัฒนกุลผู้บริหารสถานศึกษานะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการได้กล่าวเปิดงานและรวมไปถึงนายมานพเอี่ยมสะอาดรองผู้อำนวยการสถานศึกษาครับให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมโดยคณะคุณครูนะครับก็ได้ทำความเข้าใจกับภาพรวมของโครงการจากวิทยากรนั่นก็คือคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ชมรมพุทธศาสนากลจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนซึ่งแต่ละบทฝึกคุณครูทุกท่านได้ลงมือปฏิบัติผ่าน7บทฝึกนักปราชญ์พร้อมด้วยการประกอบกิจวัตร7กิจวัตรครับอย่างต่อไปนี้การเดินฝึกสติความสงบเรียบร้อยและบุคลิกภาพที่ดี2นะครับการถอดและวางรองเท้าฝึกวินัยความเป็นระเบียบและความรับผิดชอบ3นะครับการแสดงความเคารพสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคุณครูและลูกศิษย์4ครับการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้ฝึกเรื่องของความสะอาดรักษาอุปกรณ์และความพร้อมก่อนเรียน5นะครับการจัดระเบียบสิ่งของสอนให้รู้จักเก็บของหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตานั่นเอง6นะครับการฝึกนั่งสมาธิฝึกจิตใจให้สงบมีสมาธิพร้อมกับการเรียนและ7การสวดมนต์ซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างสติปัญญานั่นเองครับสำหรับบทฝึกทั้ง7บทฝึกนักปราชญ์นะครับจะช่วยสร้างระบบระเบียบในห้องเรียนควบคู่ไปกับการปลูกฝังนิสัยที่ดีเมื่อห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบก็จะช่วยลดภาระคุณครูเพิ่มวินัยให้นักเรียนสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกรวมถึงสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์ซึ่งการเรียนไม่ใช่เพียงแค่อ่านในตำราแต่ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนติดเป็นนิสัยรักความสะอาดมีวินัยจนเติบใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตนั่นเองอนุโมทนาบุญกับคุณครูทุกท่านนะครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากภาคพื้นอเมริกานะครับนวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธโดยมีทั้งสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมงานอย่างเนื่องแน่นทีเดียวครับที่บอสตันนะครับบรรยากาศก็เริ่มต้นด้วยความสงบร่มรื่นทีเดียวท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยครับจากนั้นก็ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลจากนั้นคณะสงฆ์นะครับได้สวดพระพุทธมนต์ในบทธรรมนิยามเพื่อน้อมบูชาธรรมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารโดยคณะท่านประธานบุญพิธีนะครับได้จุดเทียนธูปบูชาพระประธานนะครับจากนั้นได้จุดที่ด้านหน้าตู้พระธรรมตามด้วยการจุดเทียนธูปนะครับที่ด้านหน้าภาพของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารตามด้วยพิธีกล่าวคำรัตนศีล5นะครับกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังต่อไปนี้ครับพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒนาหารนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรแม่ปราณีศรีสุวรรณกัลยาณมิตรนฤมลฤาชามอสซิงเกิลกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปส่วนพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคนะครับนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสำราญกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรแองเจล่ากัลยาณมิตรอลันผลสุขจากนั้นคณะสงฆ์นะครับก็ได้มีการเจริญพระพุทธมนต์ด้วยครับเพื่อความสิริมงคลในบทถวายพรพระหลังจากนั้นสาธุชนร่วมกันถวายเทียนธรรมต่างๆแด่คณะสงฆ์ตามด้วยนะครับพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญครับภาคบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านในการกลั่นใจให้เป็นสุขนะครับปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็ร่วมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตท่านประธานสงฆ์กล่าวสมโภชนียคาถานะครับมีการชื่นชมความตั้งใจในการสร้างบุญสร้างบารมีของทุกท่านและเน้นย้ำถึงอนิสงส์ของการทำบุญนำมาซึ่งความปลับปลื้มปิติใจแล้วก็เบิกบานใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อนุโมทนาบุญนะครับกับผู้มีบุญที่วัดพระธรรมกายบอสตันด้วยครับไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญของภาคพื้นอเมริกากันต่อนะครับวัดต่อไปนี่ก็คือวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์เปิดโอกาสให้ทั้งสาธุชนชาวไทยชาวท้องถิ่นในรัฐนิวเจอร์ซีย์แล้วก็ใกล้เคียงได้มีโอกาสมาสังสม

บุญสร้างบารมีร่วมกันรวมไปถึงการเข้าถึงความสุขภายในด้วยการนั่งสมาธิครับบรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยความปลื้มปิติเลยครับเพราะว่าเหล่ากัลยาณมิตรเดินทางมาสั่งสมบุญโดยพร้อมเพรียงกันภายในงานก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระปลัดสิริชัยธนวโรครับท่านประธานสงฆ์นำทุกท่านกราบคำบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นก็ร่วมการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้เป็นสุขตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อเป็นการชำระกายวาจาใจของทุกท่านให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลครับตามด้วยนะครับผู้มีบุญร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5กล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีคณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ครับเป็นผู้แทนสาธุชนในการนำกล่าวคำถวายจากนั้นท่านประธานบุญพิธีคณะท่านเจ้าภาพถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่มาอ่านถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบารมีแล้วก็นำคณะสงฆ์ให้พรเป็นภาษาบาลีนะครับคณะประธานบุญพิธีสาธุชนร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็รวมไปถึงร่วมกันประเคนพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ด้วยพักบ่ายท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนครับกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยผู้มีบุญร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัปปวัตนสูตรแล้วก็ปฏิบัติธรรมก่อนที่พระนำชัยอัคคชโยครับจะได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเป็นการแสดงธรรมครับโดยท่านก็เมตตาเน้นย้ำถึงหลักธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วก็การสร้างบารมีในต่างแดนนอกจากนี้ที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์นะครับยังมีกิจกรรมสอนภาษาไทยซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ครับโดยในสัปดาห์นี้เป็นการเปิดชั้นเรียนสำหรับเยาวชนที่มีอายุระหว่าง13ปีขึ้นไปด้วยเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เติบโตในต่างแดนนะครับได้มีโอกาสฝึกทักษะทั้งการฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยแล้วก็ซึมซับวัฒนธรรมความเป็นไทยครับควบคู่ไปกับการขัดเกลาจิตใจด้วยพระพุทธศาสนาบรรยากาศตลอดทั้งวันในวันนั้นนะครับก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็ตับปลื้มปีติเบิกบานใจนะครับถือได้ว่าเป็นกิจกรรมวันอาทิตย์ที่มาเติมบุญให้ชีวิตมีความสุขอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญที่นิวเจอร์ซีย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านมาพร้อมใจกันในการสวดธรรมจักกัปปวัตนสูตรนับถอยหลังวันที่เราจะฉลองชัยชิตังเมนะครับในวันพระวันขึ้น15ค่ำเดือน8ไปสู่เป้าหมายของการสวดนะครับนั่นก็คือ 8,495 ล้านจบในปีนี้วันพระครับ15ค่ำเดือน8จะตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนที่จะถึงนี้สวดแล้วก็สามารถส่งยอดกันได้นะครับที่เว็บไซต์ forbrightworld.com ครับข่าวต่อไปเชิญชวนชายไทยครับสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ครับเดี๋ยวจะมีการอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ครับอีกหนึ่งโครงการนะครับสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับอายุตั้งแต่ระหว่าง18ปีถึง35ปีนะครับสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69จะมีการอบรมตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ครับณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722 0927153990ครับและทั้งหมดนี้คือข่าวบูนิวส์ต้นชั่วโมงครับคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมข่าวบูนิวส์ได้ผ่านทางช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้ครับ Facebook Fanpage บูนิวส์ครับ YouTube Channel พิมพ์คำว่าข่าวบูนิวส์ zoom072.comติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.tmc.tv นอกจากนี้มีการออกอากาศผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับรณกรเอ็มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบูนิวส์ลาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ

หลังจากตรัสรู้แล้วตลอด45พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพุทธกิจ5ประการเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะประทับอยู่ณที่ใดไม่ได้ทรงละกิจ5ประการนี้เลยคือเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเวลาเย็นทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนเวลาค่ำประทานโอวาทแก่หมู่ภิกษุสงฆ์เวลาเที่ยงคืนทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาและเวลาย่ำรุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกที่มีอุปนิสัยจะได้บรรลุธรรมแล้วจึงเสด็จไปโปรดและในวันสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ทรงสรุปคำสอนทั้งหมดเหลือเพียงหนึ่งคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือหลักประกันของชีวิตว่าจะไม่พลัดไปเกิดในอบายภูมิชีวิตจะเวียนวนอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะทำให้ได้นิพพานสมบัติดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันควรผ่านไปพร้อมกับบุญบารมีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมโอวาทไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าหันตทานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทคือการมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอไม่ว่าจะคิดจะพูดหรือจะทำสิ่งใดก็ไม่ยอมถลำไปในทางที่เสื่อมความไม่ประมาทในที่นี้เนี่ยหมายถึงไม่ประมาทในธรรมหรือในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งโดยทั่วไปก็ได้แก่ไม่ประมาทในเวลาอย่าเวลาไปทำในสิ่งที่ไร้สาระให้เร่งสร้างบารมีกันให้เต็มที่เพื่อแข่งกับเวลาที่มีอยู่น้อยเมื่อผ่านไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าวิบากกรรมในอดีตตามมาทันเมื่อไหร่อาจจะป่วยขึ้นมากระทันหันก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องเรียบขนขวายสร้างความดีกันให้เต็มที่ไม่ควรประมาทในชีวิตให้มีสติเตือนตนอยู่เสมอเหมือนดังเรื่องของพระติสเถระที่ท่านรู้ว่าอีก4เดือนพระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วจึงเร่งรีบทำความเพียรส่วนภิกษุอีก700รูปกลับมัวเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้จับกลุ่มปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรกันดีหนอเพราะติสเถระคิดว่าอันตัวเรานี้นะยังเป็นผู้มีราคะโทสะและก็โมหะอยู่เมื่อพระบรมศาสดายังทรงประชนอยู่เราไม่ควรประมาทและมัวเสียใจในการจะ

พระจึงได้บอกวัตถุประสงค์ของตนเองให้ทราบบางรูปก็เข้าใจและชื่นชมอนุโมทนาแต่บางรูปก็ไม่ยอมเข้าใจจึงไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระบรมศาสดารับสั่งให้หาพระติสสะมาและก็ตรัสถามว่าเป็นอย่างที่ภิกษุมากราบทูลจริงหรือถึงตามปกติพระองค์ทรงทราบด้วยพุทธญาณอันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะจ๊ะเพียงแต่พระองค์ต้องการให้ท่านได้ประกาศคุณความดีของตนท่ามกลางเหล่าพุทธบริษัทว่าท่านทูลความจริงให้ทราบก็ทรงอนุโมทนาว่าดีแล้วติสะเธอทำดีแล้วสมเป็นบุตรของเราภิกษุผู้มีความรักในเราจงเป็นเหมือนพระติสสะนี้เถิดเพราะแม้บุคคลผู้กระทำการบูชาอยู่ด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราเลยแต่บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมสมควรกระทำนั่นแหละชื่อว่าบูชาเราภิกษุผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกและรสแห่งพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบดื่มรสปีติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาปจากนั้นก็ทรงเทศสอนให้ภิกษุสงฆ์ยินดีในความไม่ประมาทให้มีใจยินดีในพระนิพพานว่าจะพระธรรมเทศนาท่านพระติสสะเถระก็ได้บรรลุอรหัตผลสมดังใจปรารถนานี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะลูกๆของหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทในการปฏิบัติธรรมหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งกันให้ได้ทุกๆวันปฏิบัติทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่รอจนแก่แล้วจึงค่อยเข้าวัดตอนนั้นจะฟังเทศก็ฟังไม่ถนัดจะนั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยขัดยอกไปหมดเมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็มีความเพียรใส่ใจในการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นจะนำความสุขมาให้แก่ตนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแล้วก็เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดคือพระนิพพานได้ธรรมชาติของจิตของคนเรานี้นะจ๊ะชอบนึกคิดอยู่ตลอดเวลาการนึกคิดถ้าไม่มีสติกำกับก็จะกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แต่ถ้ามีสติกำกับแล้วจะทำให้ไม่เผลอสามารถควบคุมความนึกคิดได้ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไม่ปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามสิ่งที่มากระทบนอกจากนี้สติยังช่วยทำให้เกิดความระมัดระวังป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวอีกด้วยสติเป็นเครื่องยับยั้งเตือนไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมไม่ให้หลงไหลเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตนเองสติยังเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เราขนขวายในการสร้างความดีไม่ทอดทุระไม่เกียจคร้านกระตุ้นให้เรามีความขมักขม้นคือเมื่อเตือนตนเองให้ทำความดีแล้วก็จะทำอย่างเอาจริงเอาจังไม่ทำแบบเรื่อยๆเฉยๆทำให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่เสมอตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำตระหนักถึงสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำแล้วทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานไม่ประมาทชะล่าใจว่าสิ่งนั้นเป
็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไร

วิธีที่จะฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทนั้นจะต้องละเว้นทุจริตทางกายวาจาและก็ทางใจให้ระลึกถึงการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอยู่เนืองๆอย่าได้ขาดจะทำอะไรก็ให้มีสติระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่ถ้าเป็นกุศลจึงทำให้ระลึกถึงความทุกข์ในอบายภูมิอยู่บ่อยๆคือมีสติระลึกเสมอว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีล้วนมีทุกข์มากเมื่อระลึกเช่นนี้แล้วก็จะไม่ยอมทำความชั่วเลยให้เราระลึกถึงความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในวัฏสงสารอยู่เป็นประจำคือให้ระลึกว่าถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์อยู่ร่ำไปจะได้เร่งรีบปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานให้เร็วที่สุดจะได้หมดทุกข์เมื่อระลึกเช่นนี้บ่อยๆจะได้ไม่ประมาทกันนะจ๊ะและให้เราระลึกถึงพระกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของใจตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพื่อที่จะละราคะโทสะโมหะให้ขาดออกจากใจเคยมีสติระลึกไว้ว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะมีทางเดียวเท่านั้นคือต้องหยุดใจให้ได้ใจหยุดจึงจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารและโลกามิตรทั้งหลายวิธีที่จะฝึกใจให้หยุดได้ดีที่สุดก็คือการเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นที่สุดของความไม่ประมาทนั้นก็คือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นพุทธวิธีที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลโดยอาศัยความไม่ประมาทและสติเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้สมาธิก้าวหน้าขึ้นถ้าไม่ประมาทเช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีก็จะมีความสุขแล้วก็จะได้รับความสุขไปทุกภพทุกชาติจะเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอตื่นจากบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆจะสูญสิ้นไปเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนอย่าได้ประมาทให้ตั้งใจฝึกสติจะเจริญสมาธิภาวนากันให้ดีให้สมกับที่เราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแล้วสติของเราก็จะกลายเป็นมหาสติในที่สุดก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายและเกิดมหาปัญญานำพาไปสู่นิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: ชาดก
1: เรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่106
0: จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตกราบทูลเปิดเผยความลับของอาจารย์เสนกะเป็นอันดับแรกว่าอาจารย์เสนกะเป็นคนโหดเหี้ยมผิดมนุษย์เขาได้ฆ่าหญิงงามเมืองนางหนึ่งแล้วหมกร่างของนางไว้ในสวนไม้รังด้วยความโลภในเครื่องประดับของนางครั้นแล้วมโหสถก็ได้กราบทูลเล่าความลับของอาจารย์ปุกุสะต่อไปว่าปุกุสะก็เป็นบุคคลที่ไม่น่าเข้าใกล้เลยเพราะเขาเป็นโรคเรื้อนที่ขาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงสำคัญผิดไปว่าท่อนขาของปุกุสะมีสัมผัสอ่อนนุ่มแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะเขาเอาผ้าพันแผลที่ขาไว้ส่วนกามินทะนั้นเล่าเขามีความลับอันน่าสะพรึงกลัวทุกวันอุโบสถข้างแรมเนี่ยยักษ์ชื่อนรเทพจะเข้าสิงกามินทะทำให้กามินทะต้องเห่าหอนเหมือนสุนัขบ้าลูกชายต้องขังเข้าไว้ในห้องแล้วจัดให้มีมหรสพที่ประตูบ้านเพื่อกลบเสียงเห่าหอนของบิดาพระเจ้าวิเทหราชครั้นได้สดับความลับของอาจารย์เหล่านั้นแล้วก็ได้ตรัสถามอาจารย์เหล่านั้นว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่หลังจากที่พวกเขาได้ทูลรับสารภาพว่าเป็นเช่นนั้นจริงในที่สุดพระเจ้าวิเทหราชจึงมีรับสั่งให้นำพวกเขาไปขังไว้ในเรือนจำหมดทั้งสามคนแล้วท้าวเธอก็รับสั่งถามมโหสถบัณฑิตว่าพ่อมโหสถยังเหลืออาจารย์เทวินทะอีกคนหนึ่งความลับของเทวินทะน่ะเป็นอย่างไรเธอจงเล่าไปสิมโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลว่าขอเดชะแก้วมณีอันเป็นมงคลมี8เกลียวซึ่งท้าวสกะเทวราชประทานแด่พระเจ้ากุศลราชพระอัยกาของพระองค์บัดนี้แก้วมณีดวงนั้นได้ตกไปอยู่ในครอบครองของอาจารย์เทวินทะเสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะความลับนี้นะเทวินทะได้ปกปิดไว้ตลอดมาจะมีก็มารดาของเขาเท่านั้นที่รู้ข้าแต่สมุติเทพก็คนที่มือไวใจเร็วมีความประพฤติเยี่ยงโจรอย่างอาจารย์เทวินทะควรแล้วหรือที่พระองค์จะทรงพระกรุณายกย่องให้เป็นราชบัณฑิตต่อไปนะจริงหรือท่านเทวินทะพระราชาตรัสถามเพื่อให้แน่พระทัยอาจารย์เทวินทะก็กราบทูลตามตรงว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอได้สดับดังนั้นก็ถึงกับทรงรำพึงออกมาว่าช่างนะ

ามหน้าเสียจริงคนหนึ่งน่ะเป็นราชบัณฑิตมหาโจรคนหนึ่งก็ราชบัณฑิตขี้เหือนอีกคนก็ราชบัณฑิตผีสิงและอีกคนหนึ่งก็ราชบัณฑิตหัวขโมยเฮ้ยราชบุรุษจงนำตัวเทวินทะไปขังเดี๋ยวนี้ท้าวเธอรับสั่งด้วยพระสุรเสียงกึกก้องหน้าเกรงขามครั้นแล้วเหล่าราชบุรุษก็ตรงรี่เข้าคุมตัวอาจารย์เทวินทะจับมัดมือไพร่หลังแล้วนำไปขังไว้ในเรือนจำทำนองเดียวกับอาจารย์เสนกะอาจารย์ปุกุสะและอาจารย์กามินทะจึงเป็นอันว่าอาจารย์ทั้งสี่คนซึ่งรวมหัวสมคบคิดฆ่ามโหสถบัณฑิตแต่สุดท้ายผลของกรรมนั้นได้ย้อนกลับมาสนองพวกตนเสียเองในที่สุดก็จำต้องมาถูกจองจำเสียเองเข้าทำนองที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอาจารย์ทั้งสี่เมื่อต่างก็ต้องมาตกอยู่ในภาวะคับขันที่เหลียวมองไปทางใดก็ยังไม่เห็นว่าจะมีทางรอดพ้นไปได้ความเหิมเกริมคิดจะชิงดีชิงเด่นกับมโหสถบัณฑิตจึงหมดสิ้นไปเปลี่ยนไปเป็นความหวาดกลัวต่อเงื้อมือแห่งมฤตยูที่กำลังมายื่นรอปลิดชีวิตของพวกตนอยู่ต่อหน้าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสกับมโหสถด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนว่าเธอน่ะปรารถนาจะกล่าวสิ่งใดอีกก็เชิญกล่าวมาเถิดมโหสถจึงทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอโอกาสกราบทูลยืนยันในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กราบทูลพระองค์ไปแล้วเมื่อครั้งก่อนว่าการปกปิดความลับไว้นั่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะแก่สตรีทั้งหลายนะและกับบุคคลผู้ที่มิใช่มิตรนั้นบัณฑิตไม่สรรเสริญเลยบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายยังไม่สำเร็จตามที่ตนปรารถนาก็พึงอดกลั้นไว้ไม่พึงเปิดเผยความลับนั้นเป็นอันขาดต่อเมื่อประโยชน์ที่ตนมุ่งหมายสำเร็จแล้วนั่นแหละภายหลังจึงค่อยบอกแก่คนทั้งปวงได้ตามสบายแล้วมโหสถบัณฑิตก็ยกอุทาหรณ์มากล่าวต่อไปอีกว่าขอเดชะเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นะย่อมเป็นเครื่องยืนยันคำพูดของข้าพระองค์ได้เป็นอย่างดีไม่ใช่เพราะเหตุที่อาจารย์ทั้งสี่นะต่างไว้ใจกันหรอกหรือพวกเขาจึงยอมเปิดเผยความลับของกันและกันถึงต้องมาได้รับความทุกข์ยากลำบากในบัดนี้นี่ถ้าหากว่าต่างคนต่างเก็บความลับของตนไว้ไม่ยอมเปิดเผยแก่ใครๆนะใครที่ไหนจะไปทราบได้แม้ว่าความลับนั้นจะเป็นเรื่องร้ายแรงสักเพียงใดถึงขนาดคอขาดบาดตายก็ตามทีหากเราไม่เปิดเผยความลับนั้นน่ะก็ยังคงเป็นความลับอยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าค่ะในสมรภูมิรบการลงมือโจมตีเพื่อให้ได้ชัยชนะโดยเร็วนั้นจะต้องชิงลงมือโดยที่ไม่ให้ข้าศึกทันรู้ตัวเสียก่อนดังนั้นความลับจึงถือเป็นสิ่งสำคัญสุดยอดจะยอมให้แพ่งพรายไม่ได้เป็นอันขาดแต่สำหรับมโหสถบัณฑิตนั้นท่านเป็นผู้มีปัญญามากและเป็นที่รักนับถือของบุค

คนทั้งหลายท่านย่อมมีความรอบคอบรัดกุมระแวงภัยที่ควรระแวงสามารถรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของอาจารย์ทั้งสี่และป้องกันภัยนั้นก่อนที่มันจะมาถึงแม้หากว่าท่านพลาดไม่ทราบข่าวร้ายและความลับจากอาจารย์ทั้งสี่ก็ยังมีพระนางอุทุมพรเทวีอีกพระองค์หนึ่งที่มีความรักและหวังดีคอยส่งข่าวให้ดังนั้นบัณฑิตพึงเป็นผู้ทันข่าวทันเหตุการณ์และพึงทำตนให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายเพราะในยามคับขันบุคคลผู้เป็นที่รักนั้นย่อมเป็นประดุจเกราะคุ้มกันภัยให้แก่เราเป็นอย่างดีส่วนอาจารย์ทั้งสี่คนขณะนี้เป็นแต่เพียงถูกสั่งจำขังไว้เท่านั้นเมื่อถูกพระราชาสั่งลงอาญาโทษจะเป็นสถานใดโปรดติดตาม

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น

0: กราบนมัสการไปยังคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง
1: ครับ
0: กับผมได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกามา35ปีแล้วครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาเป็นหนึ่งในทีมบุกเบิกก่อตั้งวัดภาวนาฟลอริดาสาธุเคยสร้างพระองค์พระด้วยตัวเอง20องค์เป็นประธานกฐินปี48ประธานรองกฐินปี46 47และ49ทำทุกๆบุญมาโดยตลอดและยังเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันพันแท้ที่ได้รับชมเคสดีตั้งแต่เริ่มถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตเลยครับในวันครูธรรมกายที่7กันยายนพุทธศักราช2549ปีที่แล้วซึ่งเป็นวันที่มีพิธีอัญเชิญหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำประดิษฐานณ มหาวิหารพระมงคลเทพบุณีในวันนั้นที่วัดภาวนาฟลอริดาถึงแม้เป็นเวลาตีสี่ของที่นี่ลูกประธรรมพันวิจัยไม่เกียงกว่า50ท่านทุกคนต่างก็ร่วมพิธีอัญเชิญด้วยความเบิกบานแจ่มใสเสมือนหนึ่งว่าเราได้นั่งอยู่ในศูนย์กลางพิธีที่เมืองไทยด้วยเช้าเวลา 7.30 นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งก็ไปยืนสูดอากาศอยู่ที่หน้าศูนย์ก็อุทานด้วยความตื่นเต้นพระอาทิตย์วันนี้สวยจังกระพริบทีทีมีวงแหวนสีฟ้าด้วยพวกเราตื่นเต้นออกมาดูอัศจรรย์ตะวันแก้วด้วยความปีติขนลุกน้ำตาไหลมีคนที่เห็นหลวงปู่ทองคำในดวงอาทิตย์สามท่านสมบูรณ์เห็นเป็นคลื่นสีชมพูอมแดงพุ่งกระจายขยายจากดวงอาทิตย์ออกไปสุดขอบฟ้าตลอดที่ผมนำมาบอกเล่าก็เพราะอยากให้เพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันได้อนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุคุณพ่อของผมเป็นชาวแควใหญ่จะอ่านว่าแควหรือแควใหญ่จังหวัดนครสวรรค์คนที่นี่มีที่ดินเยอะแต่ชอบมีบ้านอยู่แพเรียกว่าเป็นเรือนแพครับคุณพ่อพบเรื่องแปลกที่ยังหาคำตอบไม่ได้เดี๋ยวเราพวกเราช่วยกันหานะเล่าผมฟังอยู่สองสามเรื่องคือเรื่องแรกสมัยท่านเรียนอยู่ม.6ขณะลงเล่นน้ำในแม่น้ำแควนี่แหละตรงคุ้งน้ำที่ลึกและเย็นเล่นน้ำอยู่กำลังเพลินท่านก็เหลือบไปเห็นที่ใต้น้ำที่ใต้น้ำมีอะไรขาวๆตรงรีมาที่ขาท่านมันคือ จะไม่รู้ มือเล็กๆ เรียวๆเหมือนมือผู้หญิง เห็นแค่มือ ยังไม่ทันเห็นตัวท่านก็ว่ายน้ำหนีมือนั้นขึ้นแพได้ทันโอ้ไม่งั้นคงจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องที่สองสมัยที่ท่านได้บวชเรียนอยู่สี่พรรษามีอยู่ปีหนึ่งน้ำมากท่วมมาถึงวัดขณะที่ยืนดูเวิงน้ำที่โบสถ์อยู่ก็เห็นอะไรบางอย่างระยิบระยับค่อยๆลอยขึ้นมาจากน้ำท่านเห็นเต็มตาว่าสิ่งนั้นคือขวานเพชรทั้งด้ามเมื่อเรียกเนนมาดูเนนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งคือครั้งหนึ่งก็มีเสียงดังอู้ก้องไปทั่วลำน้ำทำให้ชาวเรือนแพทั้งหลายตื่นตระหนกตกใจก็ออกมาดูเห็นเป็นรู้ได้ยังไงอ่ะ เห็นลูกไฟดวงใหญ่มากลอยเลี้ยววิ่งไปตามลำน้ำแควอืม

คุณพ่อมีอาชีพเป็นสมุบัญชีโรงงานยาสูบอยู่ที่กรุงเทพท่านไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่แต่มาเลิกสูบบุหรี่ได้ตอนอายุ30ปีท่านมีภรรยา2คนคือแม่ใหญ่แม่ของผมและก็แม่เล็กอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยเมื่อพ่ออายุได้81ปีท่านเริ่มป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามมาที่กระเพาะและเสียชีวิตในวัย85ปีคุณแม่ของผมท่านเป็นคนใจดีใจบุญแต่ได้สร้างสมบุญตลอดชีวิตปัจจุบันคุณแม่อายุได้96ปีท่านเริ่มมีอาการหลงลืมๆตัวผมเองตอนอายุราว7-8ขวบผมเคยจุดไฟเผามดแดงเล่นพออายุราว12ปีผมก็เล่นปืนแก๊สแบบเด็กๆคือมีกระสุนเป็นดินปืนที่ยอดใส่แถบกระดาษเส้นยาววันนั้นผมซื้อมา10ม้วนติดกันปืนแก๊ปนะผมยังใช้มีดเฉือนตัดระหว่างม้วนถูไปถูมาดินปืนระเบิดไฟพุ่งสูงท่วมหัวไม่รู้จะทำอะไรอยู่ว่างๆในความกลัวไฟไหม้บ้านผมยังใช้มือขวาตบลงบนม้วนดินปืนไฟดับครับแต่มือผมดำเกรียมนิ้วติดกัน4นิ้วดำเหมือนมือลิงปวดแสบปวดร้อนทนไม่ไหวจนสลบไปเลยหมอต้องให้ยาแก้ปวดรักษาอยู่3เดือนจึงหายสนิทตอนผมเป็นเด็กนั้นคุณพ่อกับแม่ชอบไปทำบุญวัดปากน้ำบาศีเจริญแล้วก็ไปร่วมบุญบูชาข้าพระกับคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นเป็นประจำบูชาผมยังมีโอกาสได้ติดตามไปนั่งสมาธิที่บ้านไม้หลังแรกมีเสาหัวด้วนอยู่กลางบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆแต่ไม่อาจใช้คำว่าซอมซ่อได้เพราะเป็นบ้านไม้ที่สะอาดมากฝากระดานบ้านขึ้นเงาอย่างกับขัดมันครั้งหนึ่งคุณพ่อได้ไปกราบขอบารมีคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นอาจารย์ทำพิธีปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ให้คุณยายทั้งสุขท่านก็เมตตาทำให้โดยใช้เข็มจิ้มไปที่ปลายนิ้วของคุณพ่อให้เลือดตกยางออกพอเป็นพิธีแต่เลือดกลับพุ่งจี๊ดไปถูกหน้าผากคุณยายทองสุขคุณยายท่านก็รีบหลับตาไปปรึกษากับแอดไวเซอร์พระภายในสักครู่ท่านก็บอกลืมตาขึ้นมาก็บอกนึกว่าใครอ๋อน้องชายนั่นเองแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตเคยเกิดมีเป็นน้องกันอยู่ชาติหนึ่งกระทั่งคุณยายอาจารย์ทองสุขท่านละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิก

ลืมตาขึ้นมาก็บอกนึกว่าใครอ๋อน้องชายนั่นเองแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตเคยเกิดเป็นน้องกันอยู่ชาติหนึ่งกระทั่งคุณยายอาจารย์ทองสุขท่านละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิก

การที่คุณแม่อายุมากมีการหลงลืมบ้างจำอะไรไม่ค่อยได้ทั้งที่สั่งสมบุญกุศลมาตลอดชีวิตก็ไม่ได้เป็นเพราะกรรมในปัจจุบันชาติแต่เป็นเพราะกรรมในอดีตชาติชาติหนึ่งนั้นเคยเกิดเป็นแม่ค้าขายของและมาจะโกหกเล็กๆน้อยๆแต่บ่อยๆน้อยๆแต่นานๆโดยประกรรมนี้ยังทำให้ท่านมีการหลงลืมในวาระสุดท้ายไม่ต้องกลัวท่านจะสามารถระลึกถึงบุญได้เพราะพื้นฐานใจท่านใสดีมากๆเลยสิ่งที่ลูกควรจะช่วยท่านตามหลักวิชาก็คือพูดถึงบุญต่างๆให้ท่านฟังบ่อยๆและการที่ติดจานดาวทำให้ท่านดูก็ถูกหลักวิชาแล้วใครอยู่ดูแลท่านต้องพูดเรื่องบุญเป็นให้ท่านฟังบ่อยๆเหตุที่คุณแม่ของภรรยาคอพับตายไปเฉยๆเพราะหมดอายุไขทั้งคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาลูกตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเพราะท่านยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบุญนั่นเลยพี่ชายซึ่งเป็นลูกแม่เล็กครับราชการทหารม้าเคยบวชพระหนึ่งพรรษาเสียชีวิตขณะเข้าห้องน้ำเพราะบุพกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุรามาส่งผลตอนตายคตินิมิตไม่ชัดเจนวนเวียนอยู่7วันเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปยมโลกมาอยู่หน้าแท่นพิพากษาของพระยายมความทรงจำดีมากเมื่อถูกพระยายมถามรีบตอบอย่างอเลิศว่าระลึกถึงบุญได้บ้างจึงถูกส่งกลับมามนุษยโลกวนเวียนอยู่ไม่นานก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะในอดีตลูกสร้างบุญแล้วเนี่ยมักรีบทำก่อนเวลาจะทำบุญนะจะเกิดกุศลศรัทธาพอศรัทธาปุ๊บก็ทำก่อนเลยแล้วก็มักจะอธิษฐานให้ได้ร่วมสร้างบารมีตั้งแต่บุกเบิกแล้วก็ทำบ่อยๆอย่างเงี้ยเพราะเหตุนี้ลูกจะได้มีโอกาสร่วมบุกเบิกสถาปนาสร้างบ้านธรรมประสิทธิ์สร้างวัดพระธรรมกายแล้วเมื่อไปอยู่อเมริกาก็ได้เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างวัดภาวนาฟลอริดาขึ้นสมดังคำอธิษฐานที่เคยตั้งไว้จ้ะอานิสงส์ที่ลูกจะได้รับอย่างน้อยก็คือตัวลูกจะได้เกิดเป็นผู้นำจะได้เกิดในตระกูลของผู้นำตามกำลังแห่งบุญเนี่ยคือจะไปอยู่ชุมชนไหนก็ต้องเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้นำท้องถิ่นแต่ถ้าบุญทั้งหมดดังกล่าวมาส่งผลพร้อมๆกันเต็มที่ก็จะได้เกิดในตระกูลผู้นำระดับประเทศถ้ามีบุญมากกว่านั้นก็เป็นผู้นำระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็จะมีสมบัติจะเกิดขึ้นรอแล้วก็จะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายนี่เป็นอานิสงส์โดยย่อเท่าที่จะพอมีเวลานะจ๊ะในช่วงที่บวชพระเราได้มีโอกาสพักกุฏิเดียวกับหลวงพี่องค์หล่อๆองค์นั้นเพราะในพุทธันดรที่แล้วเราได้เกิดเป็นทหารมหาเล็กอยู่ในพระราชวังของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาอยู่ในช่วงแรกๆอยู่ไปภายหลังทนคิดถึงน้องหญิงไม่ได้จึงละจีวรมหาบังอ่อนออกไปครองเรือนแต่ความอะไรอวรก็มีอยู่ก่อนที่จะลาสิกขาได้อธิษฐานจิตไว้ว่าชาติต่อไปขอให้ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับหลวงพี่องค์นั้นอีกจึงทำให้ในช่วงบวชพระได้มีโอกาสมาพักกุฏิเดียวกับหลวงพี่องค์นั้นนี่ใช่มีหลายองค์ตอนลูกอายุ 7-8 ขวบได้จุดไฟเผามดแดงเล่นก็เป็นเพียงแค่กรรมเสริมทำให้ตอนอายุ12ปีถูกไฟเผาที่มือส่วนกรรมหลักที่ทำให้ลูกถูกไฟเผาที่มือเพราะในอดีตชาติหนึ่งลูกเคยนึกสนุกทรมานทาสที่กระทำผิดโดยจับทาสมัดไว้แล้วก็ยังมัดมือทาสกับคบไฟจนไฟลามมาถึงมือทาสคนนั้น

ทาสคนนั้นก็ได้รับความทรมานพอทรมานเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวไปกรรมที่ส่งผลให้ลูกสาวพออายุได้19ปีป่วยเป็นโรคประหลาดแพ้แดดอย่างรุนแรงแล้วในอดีตลูกสาวลูกเกิดเป็นกุลธิดาในวัยเด็กชอบเอาปลาเป็นๆที่เขาจับมาขังไว้ในโอ่งออกมาโยนไว้ที่พื้นดินกลางแดดแล้วดูมันดิ้นไปดิ้นมาเอาไม้เขี่ยเล่นอย่างสนุกสนานอยากจะดูปลาโดนแดดแล้วมันจะเป็นยังไงด้วยวิบากกรรมนี้แหละจึงเป็นโรคประหลาดแพ้แดดอย่างรุนแรงต่อมาเป็นโรค

โตขึ้นชอบมากเลยชอบปล่อยเงินกู้ดอกโหดดอกเบี้ยโหดเมื่อไม่มีเงินจ่ายก็ยึดที่ดินยึดทรัพย์มาเธอรอดไม่ได้เพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลที่ลูกแฟนเห็นชายผิวดำชุดดำยื่นกุหลาบแดงให้เพราะฉะนั้นลูกสาวก็หายป่วยนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกันความฝันไม่เพียงเกิดขึ้นจากท่าไปปลิดจิตนิวรณ์ห่วงกังวลลูกสาวไม่ต้องไปสนใจจ้ะในการป่วยโรคตายครั้งที่สองลูกสาวลูกก็หายด้วยบุญที่ทำกับหมู่คณะที่ต้องผ่าตัดสองครั้งเพราะมีกรรมปานาติบาติฆ่าสัตว์เป็นอาหารมาเสริมเลยต้องผ่าตัดติดกันสองครั้งหนึ่งกรรมนี้มาเสริมกรรมปานาติบาติลูกภรรยาลูกสาวมีกรรมเกี่ยวข้องกันอันนี้น่าศึกษากับลูกสาวเพราะในชาติที่ลูกสาวเป็นกุลธิดาปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดนั้นลูกกับภรรยาก็ได้เป็นบิดามารดาเนี่ยคือเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นบิดามารดาของลูกสาวคนเนี้ยที่สนับสนุนในการที่ลูกสาวปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดโดยเฉพาะภรรยาลูกจะสนับสนุนมากเป็นพิเศษทั้งยังเอาเงินมาฝากให้ลูกสาวช่วยปล่อยเงินกู้อีกด้วยการที่ภรรยาลูกต้องบริจาคตายเป็นเพราะวิบากกรรมดังกล่าวนี่เลยจ้ะถ้าสมมติว่าการเปลี่ยนตายจากแม่ไปสู่ลูกนั้นถ้าทำใจให้เป็นกุศลแม่ก็จะได้บุญใหม่ได้ถือว่าเป็นบุญใหม่ถ้าปรารถนาจะให้กรรมนี้เบาบางต้องหมั่นสั่งสมบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศส่วนบุญให้กับทุกชุบชีวิตที่เราเคยไปล่วงเกินเอาไว้เห็นไหมเจ้าว่าบาปเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมเพราะนั้นจะแก้ก็ต้องแก้ด้วยบุญครอบครองลูกมีสายบุญกับหมู่คณะมาตลอดเกือบทุกชาติแต่ก็มีบางชาติลำบากบ้างเหมือนกันดังนั้นต้องอธิษฐานจิตที่ดีให้ได้มีสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์หมู่คณะแล้วก็กลับดุสิตบุรีได้ชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ทบทวนโอวาทห้องแก้วสารพัดหนึ่งวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2567บุญกฐินหรือผังจนบุญทอดกฐินหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวเป็นกรทานมีอานิสงส์ใหญ่เพราะนอกจากเราจะได้บุญส่วนตัวแล้วยังทำให้พระได้รักษาพระวินัยได้

ม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเพราะก่อนที่จะถวายผ้ากฐินเราได้นำของละเอียดไปถวายเป็นพุทธบูชาถูกพระธรรมกายของพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนชาตินี้เราได้พิสูจน์แล้วว่าความจนไม่จำเป็นสำหรับชีวิตเราเมื่อจนแล้วสร้างบารมีไม่สะดวกเพราะวันหนึ่งคืนหนึ่งมัวแต่คิดว่าจะหาทรัพย์จากที่ไหนมาหล่อเลี้ยงสังขารและครอบครัวที่เราจะต้องดูแลอีกมากมายกว่าจะได้ทรัพย์มาต้องดิ้นรนต่อสู้ซึ่งหนีไม่พ้นบางครั้งก็ต้องทุศีลต้องทำปนาธิบาตข้อ5ศีล5ข้อของเราก็พังพินาศดังนั้นเราไม่ควรจนควรจะรวยกันต่อไปทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันนี้เราอาจจะไม่รวยอย่างที่เราอยากจะรวยแต่บุญทอดกฐินที่เราทำก็จะเป็นผังสำเร็จเต็มที่ในภพเบื้องหน้าเพราะชาตินี้เป็นชาติประกอบเหตุชาติถัดไปเป็นชาติเสวยผลส่วนหนึ่งจะส่งผลในปัจจุบันชาตินี้จะมาตัดรอนวิบากกรรมหรือผังจนเชื่อมสายสมบัติให้เราพอมีสร้างบารมีได้ต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ผังรวยต่อไปในอนาคตที่จะทำให้เราสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายเมื่อสั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ดีว่ารวยแล้วอย่าตนีรวยแล้วจะต้องมีจิตใจเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ที่คิดแต่จะให้คิดแต่จะนำออกไปสร้างสิ่งที่ดีงามให้บังเกิดขึ้นแก่โลกยิ่งมีทรัพย์ยิ่งอยากจะสร้างมหาทานบารมีอย่างนี้จึงถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นให้เราปลื้มใจในบุญเอาไว้ให้ดีว่าบุญนี้ทำถูกพระธรรมกายนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย6พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เปิด MV ทบทวนบุญกสิณคุณยายครั้งแรก6พฤศจิกายนพ.ศ. 2531 4.5 นาที

สัปปะริวาลังกาทินะทุตสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหตวาจะอิวินาพุทเสนะกะ

พเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าจีวรกฐินพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายคันรับแล้วจงการกฐินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ

0: ธุสาธุสาธุ
1: เจริญพรกัลยาณมิตรลูกหลานหลวงพ่อคุณยายทุกท่าน
2: สาธุ
1: รวมทั้งท่านที่ฟังจากการออกอากาศกันเพราะวันนี้เป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวเรื่องงานกฐินเป็นงานบุญสำคัญเพราะนั้นวันนี้เราถึงได้ฟังทบทวนอาวาสของพระเดชคุณหลวงพ่อท่านสมัยตั้งแต่พ.ศ. 2548นอกจากนี้เรายังได้ดู MV ทบทวนบุญกฐินคุณยายครั้งแรกเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2531กฐินครั้งนั้นเป็นครั้งแรกของยายเราเรียกว่ากฐิน80ปียายแต่ปีนั้นยายเต็ม79เข้า80เราเลยเรียกกฐิน80ปียายกันในทบทวนว่าได้พูดถึงเรื่องสำคัญเกี่ยวเรื่องบุญทอดกฐิน1ปีมีเพียงครั้งเดียวแล้วก็เป็นกรทานมีอานิสงส์ใหญ่ที่ว่าเป็นกรทานนั้นก็คือมีกำหนดเวลา1เดือนตั้งแต่ออกพรรษาก็คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จดกระทั่งถึงขึ้น15ค่ำเดือน12 1เดือนเต็มๆถ้านอกจากเวลาดังกล่าวแล้วไม่ได้ถือว่าเป็นกรทานคือไม่ได้เป็นบุญทอดกฐินบุญทอดกฐินจริงๆแล้วเป็นบุญที่ทั้งแผ่นดินวัดทั้งแผ่นดินระลึกถึงเพราะความเป็นกรทานเพราะความที่โอกาสที่เขาจะมาทำบุญทอดกฐินจะเกิดขึ้นวัดหลายแห่งเตรียมตัวเตรียมกันเป็นเดือนๆเพื่อที่จะรองรับบุญที่เรากำลังจะนำไป

บุญกฐินนั้นจะทำให้พระได้รักษาพระวินัยให้ครบถ้วนบริบูรณ์พระจะได้อานิสงส์กฐินแต่วัดที่พระอยู่นั่นแหละจะได้อานิสงส์ตามไปด้วยปัจจัยทายธรรมที่เรานำไปถวายที่ตามผ้ากฐินไปนั้นปัจจัยเหล่านั้นแหละที่จะไปทำนุบำรุงวัดต่างๆแล้วจะทำให้วัดต่างๆนั้นสามารถยังอยู่ได้แล้วก็รองรับหล่าพุทธศาสนิกชนต่อไปเพราะนั้นมันก็จะได้ทั้งของพระที่เป็นผ้ากฐินลงมาจนกระทั่งถึงปัจจัยทายธรรมทั้งหลายได้หล่อเลี้ยงวัดต่างๆการหล่อเลี้ยงวัดต่างๆหล่อเลี้ยงถึงพระจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังคงอยู่ยังอยู่ยั่งยืนยงและอยู่ยั่งยืนยาวกันต่อไปเพราะนั้นกฐินครั้งหนึ่งปีหนึ่งมีครั้งเดียวจึงเป็นบุญที่ทุกท่านตามระลึกถึงโดยเฉพาะยิ่งปีนี้ฉันก็เพิ่งได้ยินได้ฟังแล้วก็อดอัศจรรย์ใจตามไปด้วยไม่ได้นั่นคือการทอดกฐิน 30,000 วัดทั่วแผ่นดินที่ว่าทั่วแผ่นดินคือทั่วแผ่นดินวัดในประเทศไทยมีอยู่ประมาณ 30,000 วัดถ้าเราไป 30,000 วัดทอดกฐินที่เราตั้งใจกันไปทำนั่นคือเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญทอดกฐินทั่วทั้งแผ่นดินเกิดขึ้นเป็นการเติมเต็มความปรารถนาของผู้ที่ตั้งโครงการนี้ขึ้นมาพ่อของเรานั่นแหละเพราะนั้นจะเป็นบุญที่ลูกๆจะทำแล้วก็ถวายพ่อไปกันให้ทั่วแผ่นดินนะจ๊ะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นบุญใหญ่เป็นบุญกฐินใหญ่และเป็นบุญทั่วทั้งแผ่นดินด้วยบุญทั่วทั้งแผ่นดินจะทำให้ทั่วทั้งแผ่นดินจะเป็นแผ่นดินที่รองรับการทำบุญของเราและหมู่คณะของพวกเราแผ่นดินนั้นจะเป็นแผ่นดินบุญความงอกงามไพบูลย์จะเกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินเพราะว่าบุญก็ไปถึงผู้ที่เขาอยู่พระที่ท่านอยู่ก็ยังช่วยกันรักษาพระศาสนาเพราะนั้นจะเป็นบุญใสๆเกิดขึ้นเต็มแผ่นดินเราผู้ไปทำเราก็ได้บุญและเป็นบุญใหญ่เป็นบุญจากกฐินเพราะนั้นสิ่งที่เราทำจึงเป็นการทนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ยังอยู่ยั่งยืนยงอยู่ยั่งยืนยาวกันต่อไปและนี่คือสิ่งที่เราจะนำบุญให้นำบุญนะจ๊ะนำบุญบุญที่เราได้ไปทำนี่แหละกลับคืนมาถวายหลวงพ่อของเราผู้เป็นต้นคิดฉันอัศจรรย์ใจที่ท่านคิดแค่คิดได้ฉันก็อัศจรรย์ใจแล้วและถ้าว่าทำได้จริงตามคิดยิ่งเป็นอัศจรรย์คูณสองเพราะนั้นเริ่มต้นจากพ่อของเราที่ท่านจะเอาบุญใหญ่ของท่านลูกๆก็จะทำให้ท่านสมหวังสมปรารถนากันเพราะว่าการกระจายทั่วแผ่นดินในช่วงเวลา1เดือนจึงเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยลูกๆที่เคารพรักพ่อ

ตั้งใจจะทำสิ่งนี้ให้พ่อเพราะนั้นก็ตั้งใจกันทำให้ดีให้สมหวังสมความปรารถนานอกจากนี้ในการทบทวนเราได้เปิด MV ทบทวนบุญกฐินคุณยายครั้งแรกปี2531วันที่6พฤศจิกายนยายอายุเต็ม79เข้า80เลยเรียกว่ากฐิน80ปียายยายเป็นกฐินครั้งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่ใครมาขอร้องให้ท่านเป็นประธานกฐินแต่ท่านเป็นประธานกฐินครั้งนั้นเกิดจากความต้องการของยายเอง

วันหนึ่งท่านมาหาก่อนที่ท่านจะทอดกฐินครั้งนี้นี่แหละแล้วท่านก็ถามฉันว่าท่านปีนี้มีประธานใหญ่กฐินแล้วหรือยังปีนั้นเผอิญรับไว้แล้วหลวงพ่อท่านรับไว้แล้วเพราะว่าใครจะเป็นประธานกฐินนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของหลวงพ่อท่านก็บอกยายว่ามีประธานกฐินแล้วแล้วท่านก็เงียบพองานกฐินปีนั้นผ่านไปท่านก็มาเลยท่านมีคอยข้ามปีไปปี2531เข้าใจว่าปลายปี2530นั่นแหละท่านมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณยายท่านก็ถามฉันว่าท่านปีหน้ามีประธานใหญ่กฐินแล้วหรือยังฉันก็ตอบท่านว่ายังยายเพราะมันยังไม่ได้ข้ามปีเลยเพราะตอนนั้นเราประธานใหญ่กฐินเนี่ยเราก็เอานำรายชื่อกันให้หลวงพ่อเนี่ยปีต่อปีแค่นี้ท่านนะฉันเห็นใบหน้ายายเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วท่านก็พูดอย่างนี้ท่านยายนะสร้างวัดให้พวกท่านอยู่กันนะมาถึงวันนี้ยายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยมันเหมือนใจของท่านเนี่ยจดอยู่ว่าท่านสร้างวัดเสร็จสิ่งที่ท่านอยากจะเอาบุญก็คือบุญกฐินนี่แหละเพราะมันจะเป็นบุญใหญ่ของท่านที่ท่านจะพึงได้เวลาท่านพูดมาเนี่ยฉันเขาแทบสุดลงไปเลยเพราะยายสร้างวัดให้เราอยู่แต่ต้องคอยถึงวันที่ท่านมาเอ่ยปากแต่ยายก็บอกว่ายายก็รู้ดีเพราะว่าเรื่องนี้ต้องขอเจ้าวาดเขาเพราะนั้นตั้งแต่วันนั้นยายคอยจังหวะที่จะกราบเรียนหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อจะขอโอกาสเป็นประธานใหญ่กฐินจนกระทั่งวันหนึ่งท่านดูสถานะดูเหตุการณ์แล้วมันน่าจะได้ขอท่านละในยุคนั้นพระเดชคุณหลวงพ่อเวลาฉันเช้าท่านจะมาฉันที่กุฏิยายแล้วก็นั่งอยู่หน้ากุฏินั่นแหละอีตรงแท่นเล็กๆที่เป็นหินขัดที่ท่านมาฉันเช้าที่กุฏิยายเพราะว่าท่านจะถือโอกาสมารับบุญกับยายเพราะท่านเคารพยายอยากให้ยายได้ถวายพระทหารกับท่านโดยตรงทุกเช้าท่านก็จะมานอกจากนี้ท่านก็จะได้ถือโอกาสนี้ดูแลคุณยายไปด้วยเพราะถ้าพูดถึงตอนนั้นยายก็79เต็มอายุ79เพราะนั้นท่านก็ต้องมาดูแลในฐานะที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็ด้วยความเคารพยายที่ท่านสร้างทุกสิ่งเอาไว้ให้ท่านยายท่านก็คอยจังหวะนี้พอหลวงพ่อพร้อมท่านก็ถวายภัตตาหารใส่ถาดมาถวายแล้วก็ดูจังหวะนี่คือคำพูดของยายที่ท่านมาเล่าให้ฉันฟังเมื่อท่านขอแล้วยายบอกว่ายายก็คอยหลวงพ่อท่านนั่งเรียบร้อยยายถวายอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วยายก็นั่งพับเพียบประนมมือยายบอกว่ายายก็พูดว่าหลวงพ่อหลวงพ่อยายขออะไรหลวงพ่อสักอย่างสิแล้วยายก็เห็นหลวงพ่อท่านนิ่งมันเหมือนกับว่าเอ๊ะยายจะเอาอะไรหรือเพราะว่าสิ่งที่ยายปรารถนานั่นคือสิ่งที่หลวงพ่อจะให้กับยายทุกอย่างแล้วยายก็เอ่ยว่า

หลวงพ่อย้ายสร้างวัดเสร็จแล้วนะให้พระของเราได้อยู่กันแล้วแต่ว่ายายยังไม่ได้เป็นประธานใหญ่กฐินเลยหลวงพ่อขอให้ยายได้เป็นประธานใหญ่กฐินสักครั้งเถอะนะหลวงพ่อได้ยินท่านก็คงตะลึงอยู่นิดปรากฏว่าหลวงพ่อท่านเงียบคุณยายท่านก็เอ้ยหลวงพ่อท่านเงียบแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ท่านก็เงียบเงียบตอนที่ท่านลงมาแล้วเล่าให้ฉันฟังยายก็พูดถึงประโยคเนี้ยเรื่องเนี้ยบอกว่าพอยายพูดเสร็จแล้วเห็นหลวงพ่อเงียบเงียบหมายถึงว่าอะไรแวบนั้นเป็นแวบที่โอ้โหฉะนั้นเป็นแวบที่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไม่ทราบแต่ก็ตอบท่านไปอย่างนี้คือถ้าตอบผิดเป็นเรื่องเลยเลยตอบท่านไปว่าอ๋อยายหลวงพ่อท่านเงียบเนี่ยสำหรับพระแล้วเนี่ยนะก็ถือว่ารับโดยดุษฎียายก็บอกว่าแสดงว่าหลวงพ่อรับแล้วใช่ไหมใช่ยายหลวงพ่อรับแล้วให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินพอยายมาถึงตรงนี้เท่านั้นอ่ะโอ้โหใบหน้าท่านเนี่ยเต็มไปด้วยความสดชื่นแล้วก็เป็นสุขเพราะว่าใจท่านจดจ่ออยู่กับการที่จะได้มีได้บุญใหญ่จากการเป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายวัดที่ท่านสร้างพอได้ฟังแค่ประโยคนี้ว่าท่านรับแล้วเนี่ยยายก็ตามมาเลยท่านยายถามอะไรท่านสักอย่างสิอะไรหรือยายประธานใหญ่กฐินเนี่ยเขาทำบุญกันคนละเท่าไหร่ยอมรับตามตรงว่าเราไม่มีภาพยายที่จะมาเป็นประธานใหญ่กฐินเราจะต้องมาหาปัจจัยฉันก็ตอบยายไปว่ายายไม่ต้องห่วงยายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาเขาจัดการให้หมดเลยประโยคนี้ตอบไม่ถูกคำถามยายนิ่งเพราะยายไม่ได้ต้องการให้ใครมาเอาบุญตรงนี้ของยายยายถามย้ำเลยว่าท่านประธานใหญ่กฐินน่ะเขาทำบุญกันคนละเท่าไหร่ความเป็นห่วงท่านก็ตอบประโยคเดิมนั่นแหละยายไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาจัดการเท่านั้นแหละท่านขยับถามเป็นครั้งที่สามฉันก็โอ้เราตอบไม่ถูกแล้วเพราะนั้นก็เลยตอบไปตามเนื้อหาตอนสมัยนั้นยายประธานใหญ่กฐินเนี่ยเราไม่ได้กำหนดหรอกว่าทำบุญคนละเท่าไหร่เพราะตอนนั้นมีข่าวว่าทำบุญล้านหนึ่งล้านหนึ่งของยุคเมื่อปี 2530-31 นั่นแหละแล้วก็บอกท่านว่าแต่ประธานที่เขาทำบุญไปผ่านไปเนี่ยประธานเขาทำบุญมา1ล้านพอยายฟังคำตอบเนี่ยยายหน้ายิ้มสดชื่นแต่ฉันเองต่างหากที่ก็ยังเป็นห่วงยายแต่ยายไม่ต้องห่วงนะยายเฉยแล้วเข้ามาใกล้ๆเลยพร้อมกับกระซิบที่ข้างหูท่านไม่ต้องห่วงยายล้านหนึ่งน่ะยายมีอยู่แล้วฉันนึกถึงตัวเองถึงจะไม่เห็นหน้าตัวเองแต่นึกถึงใบหน้าตัวเองพอที่จะนึกได้ว่าฉันมีความสุขตาฉันโตฮะยายล้านหนึ่งมีแล้วเหรอมีไอ้เราก็หลุดไปเลยฮะยายมีแล้วเหรอท่านก็ว่ามีแต่ท่านก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มสดชื่นแล้วท่านก็บอกฉันว่าเราคือมันเหมือนกับว่าท่านคอยให้ฉันถามนี่แหละแล้วท่านจะได้ตอบนี่ท่านเวลาลูกศิษย์ลูกหาเข้ามากราบยายนะเขาก็จะมาเยี่ยมบางท่าน

็จะมาถามว่าพ่อตายแล้วไปไหนแม่ตายแล้วไปไหนเพราะนั้นยายก็จะช่วยเขาแนะให้เขาทำบุญด้วยแต่คือหมายว่าทำบุญเข้าวัดนะเพราะนั้นพอเขากราบยายเขาได้คลี่คลายปัญหาของเขายายก็ทำด้วยความเต็มใจเวลาเขาจะกลับเขาก็เอาเงินใส่ซองถวายกับยายยายก็เก็บซองนั้นไว้แล้วให้เจ้าอาลีพันธ์มันเก็บเอาไว้เข้าใจว่าความตั้งใจที่จะทำบุญใหญ่ของท่านเนี่ยมีมานานเก็บปัจจัยที่เขาถวายเนี่ยเราอยากบอกว่าบางซองเขาใส่มา100บางซองก็20บางซองเนี่ยนานๆถึงจะเจอไอ้คำว่า500แต่เท่าไหร่ก็ตามยายเก็บฉันเข้าใจว่าความตั้งใจที่ยายจะทำบุญใหญ่เป็นประธานใหญ่กฐินเนี่ยมีมาเพราะว่าฉลองมันเหมือนฉลองวัดก็คือวิสาขบูชา2525ถึงจะไม่ได้ประกาศเป็นทางการว่าฉลองวัดแต่วันนั้นเราจัดที่โบสถ์แล้วก็โบสถ์เสร็จสมบูรณ์เป็นวันที่บอกยายว่าเสร็จแล้วยายเพราะนั้นปี31จึงเป็นปีที่ยายเป็นประธานกฐินแล้วท่านกษิตบอกว่าเดี๋ยวยายกลับไปยายจะให้เจ้าอริพันธ์มันเอาเงินมานับเพราะนั้นหลังจากนั้น 2-3 วันท่านก็มาแล้วก็บอกว่ายายให้เจ้าอริพันธ์มันนับเสร็จแล้วพร้อมแล้วแล้วท่านก็บอกว่ารวมหมดแล้วไอ้ที่เขาถวายกันมาเนี่ยได้มา1,200,000 บาทแล้วยายก็บอกต่อว่า1,200,000 บาทนี้ยายเททำบุญหมดเลยนี่คือความตั้งใจของท่านที่เป็นประธานใหญ่กฐินในปี2531ท่านบอกว่ายายเป็นประธานใหญ่ยายต้องทำให้สมกับเป็นประธานใหญ่แล้วท่านยังบอกต่อว่าท่านยังไม่ต้องห่วงเวลาพอยายเป็นประธานใหญ่เนี่ยเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็จะมากราบยายแล้วยายจะบอกเขาว่าหลวงพ่อธรรมชโยให้ยายเป็นประธานใหญ่กฐินนะปีนี้เพราะนั้นพวกคุณจะเอาบุญกับยายก็เอาบุญก็มาเอาบุญกับยายได้แล้วยายจะคุมบุญให้ไอ้คำว่าคุมบุญให้นี่แหละลูกศิษย์ลูกหาหลั่งไหลกันมาเลยแล้วยายก็ยังเก็บเงินเพิ่มจากการที่เข้ามากราบยายเพราะมีเวลาหลายเดือนก่อนที่จะถึงวันกฐินยายสู้ไม่ถอยแล้วเขาก็มากราบยายพร้อมกับตั้งกองด้วยซ้ำไปตั้งกองรวมกับกองกฐินยายด้วยส่วนตัวก็ถวายยายเพราะรู้ว่ายายเป็นประธานกฐินปัจจัยเขาถวายยาจะได้เป็นปัจจัยที่ไปสู่เรื่องของกฐินกฐินวัดพระธรรมกายที่ยายสร้างหลังจากนั้น 2-3 เดือนหรืออาจจะ 3-4 เดือนเนี่ยท่านก็ให้เด็กรวบรวมปัจจัยที่มาถวายในชุดหลังมาให้อีกครั้งหนึ่งอยากจะบอกว่าประมาณ1,000,000 บาทเศษๆรวมหมดกฐินยายในคราวนั้นที่ท่านถวายมาเป็นประธานในฐานะประธานใหญ่กฐินคราวนั้นก็คงตกประมาณสัก 2-3 ล้านเพราะทยอยก็มีทยอยมาอีกสมดังความตั้งใจที่ท่านตั้งใจที่จะเอาบุญใหญ่เอาบุญใหญ่ที่จะทำบุญใหญ่เป็นประธานกฐินวัดพระธรรมกายและเป็นบุญกฐินที่ทำเพื่อที่จะเหมือนบูชาธรรมของคุณครูไม่ใหญ่ของเราไปด้วยเพราะนั้นสิ่งที่ท่านทำท่านทำเต็มที่ถึงท่านจะอายุมากท่านก็ยังบอกเลยว่าท่านถ้าหมู่คณะของเรากลุ่มก้อนนะกลุ่มไหนเขาอยากจะให้ยายไปบอกยายคือถ้าไม่มีอะไร

ไปท้อถอยเลยบอกยายแล้วยายจะไปหาเขาไอ้เราก็เกรงใจยายเพราะว่ายาย79เต็มเข้า80เราก็พยายามดูว่าอะไรที่พอเหมาะศูนย์ไหนที่เป็นศูนย์ที่ที่จะร่วมกับยายได้ดีเราก็บอกยายยายเดินสายนะจ๊ะเดินสายเหมือนกับวันนี้ที่พวกเราเดินสายไปทอดกฐินแต่เราทอดกฐินนะไปทอดกฐินแล้วแต่ยายกำลังรวบรวมปัจจัยทอดกฐิน79เต็มเข้า80ไม่มีอ่อนล้าเลยเต็มที่แล้วยังมีความรู้สึกว่าท่านแข็งแรงท่านสดชื่นแล้วท่านพร้อมภาพของท่านเข้าใจว่าพร้อมที่จะถือผ้าไตรเดินเข้าไปถวายต่อสงฆ์เป็นผ้ากฐินเพราะนั้นตอนนั้นอะไรก็ตามที่จะทำให้ท่านทำแล้วเสร็จสมบูรณ์ในการถวายผ้ากฐินเราก็จะบอกยายแล้วให้ยายตัดสินใจแต่ปรากฏว่าทุกอย่างที่เราเสนอบอกไปยายรับหมดเลยเพราะนั้นวันทอดกฐินเราจะได้ฟังเสียงใสๆในคำกล่าวถวายกฐินของคุณยายฉันอยู่กับยายมาหลายปีคุณยายของเรานั้นเวลาพูดเสียงจะเบาๆแล้วเสียงไม่ดังเสียงเบาๆแล้วก็ไม่ได้เร่งไม่ได้พูดแบบเร่งๆพูดแบบเย็นๆนิ่งๆแต่ชัดถ้อยชัดคำพอมาเป็นประธานกฐินเสียงยายที่ออกไมค์เสียงยายที่ออกลำโพงออกมาวันที่ได้ยินเสียงยายที่ออกลำโพงกล่าวคำถวายกฐินวันนั้นเป็นอีกวันหนึ่งที่ฉันทึ่งในเสียงของยายเพราะเสียงยายเป็นเสียงที่กังวานชัดเจนใสไม่มีอะไรคุมเคือเลยเสียงยายชัดแล้วก็มีความนุ่มนวลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มาจากใจที่ยายตั้งความปรารถนาเป็นประธานกฐินและเป็นปกติเสียงของท่านมันเพียงแต่ว่าในยามปกติที่อยู่ใกล้ยายนั้นเสียงท่านเบาก็เลยไม่ได้คิดว่าเสียงท่านจะใสขนาดนี้ชัดขนาดนี้กังวานขนาดนี้เพิ่งได้ยินเสียงใสเสียงชัดเสียงกังวานของยายก็คราวนี้นี่เองที่เป็นประธานกฐินก็เลยมีทุกท่านถ้าว่าอยากฟังเสียงยายว่าถูกต้องตามนี้ไหมก็ไปย้อนดู MV ที่เปิดให้ดูในตอนต้นได้ตอนที่ยายถวายผ้ากฐินเสียงยายนั่นแหละคือเสียงยายแท้ๆชัดเจนชัดถ้อยชัดคำไม่มีอะไรคุมเคือเลยเพราะนั้นก็เป็นเสียงที่ทำให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนปีติแล้วความปีตินั้นคือปีติได้มีที่ได้เป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานกฐินยายเพราะนั้นความสำเร็จในงานกฐินยายจึงเป็นคราวที่ถ้าเธอเห็นในภาพใน MV สภาที่เราเรียกกันว่าสภาจากเนื้อที่12ไร่คนมาเต็มนอกจากเต็มแล้วยังล้นไปที่เต็นยักษ์ที่เป็นผ้าใบยักษ์ที่อยู่รอบศาลาฉันก็ประเมินยากว่าคนมาเท่าไหร่แต่เฉพาะในสภา12ไร่จุขนาดนั้นเนี่ยมันต้อง10,000-20,000คนอยู่แล้วแล้วโดยรอบเต็มอีกฉันอัศจรรย์มากว่างานยายเป็นงานที่โอ้คนมาร่วมโมทนาแล้วก็เต็มอกเต็มใจทำให้เขาได้มีโอกาสได้บุญกับยายในคราวนี้เป็นกฐิน

สามัคคี 30,000 วัดทั่วไทยเป็นบุญที่พ่อของเราปรารถนาที่จะทำเพราะว่ามันจะหมายถึงบุญที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินและจะเป็นบุญที่รองรับพระพุทธศาสนาให้ยังอยู่ยั่งยืนยงอยู่ยั่งยืนยาวแล้วต่อทอดกันไปในภายภาคหน้าแล้วยังเป็นกำลังใจให้กับพระภิกษุตามวัดต่างๆให้ท่านช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาก็จะเป็นบุญกุศลทั้งนั้นความเจริญพระพุทธศาสนายังยืนยงได้เพียงไรมันก็เป็นบุญกุศลที่จะกลับคืนมาสู่ผู้ที่ได้ทำพวกเราเป็นลูกเราไปทำผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นคนต้นบุญทั้งหลายลูกๆจะได้น้อมนำมาถวายเป็นกตัญญูบูชากตัญญูบูชาให้กับพระผู้เป็นพ่อของพวกเราพวกเราที่ไปทำหน้าที่เราก็จะได้ดีใจว่าโอกาสหนึ่งที่เกิดขึ้นเราจะได้ทำหน้าที่เป็นลูกที่กตัญญูกตเวทีไปทำหน้าที่ให้พ่อได้สมหวังในความตั้งใจที่ท่านจะทำหัวจิตหัวใจของพ่อมีแต่เรื่องพระศาสนามีแต่เรื่องที่จะทำให้พระศาสนายังคงดำรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองและอานิสงส์ทั้งหลายมันก็จะมาถึงหมู่คณะทั้งหมดนั่นเองเพราะนั้นไม่ต้องกลัวความลำบากความลำบากที่เรากำลังจะเจอมันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้สั่งสมบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นต่อให้วัดอยู่ไกลเราก็จะไปให้ถึงอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่กลางกลางต้องไปให้ถึงให้หมดลูกหลวงพ่อทุกคนฟังให้ดีนะจ๊ะนี่เป็นโอกาสที่เราจะทำบุญอันนี้เอาบุญอันนี้ไปให้ถึงแล้วให้สำเร็จสำเร็จมันก็จะเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วมันจะย้อนกลับคืนมาสู่พระผู้เป็นพ่อแค่คิดก็อัศจรรย์แต่ผู้ที่ไปทำก็ทำให้ความอัศจรรย์นั้นเป็นจริงฉันชื่นชมต่อทุกคนที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นหัวกระบวนใหญ่เธอไม่เกี่ยงความยากลำบากเธอไม่เกี่ยงว่ามันจะต้องไปเจออะไรบ้างจะต้องทุ่มเททำให้ได้เธอก็พร้อมที่จะทำหัวใจอย่างนี้เป็นหัวใจที่หาได้ยากในแผ่นดินแต่ก็มีเกิดขึ้นกับเธอทั้งหลายโดยเฉพาะหัวกระบวนใหญ่เพราะนั้นหัวกระบวนใหญ่ขอให้ได้บุญเยอะๆสมหวังสมความปรารถนาทั้งทำให้พ่อทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ทุ่มเทให้หมู่คณะ

ที่จะพูดต่อท้ายในการที่ไปทำหน้าที่ฉันอยากจะพูดถึงสิ่งที่ยายสั่งสอนอบรมพวกเราเพราะท่านก็เป็นประธานใหญ่กฐินนั่นแหละตัวท่านต้องการเมื่อตั้งโครงการเรื่องเป็นประธานใหญ่กฐินขึ้นแล้วท่านไม่เกี่ยงเรื่องความยากลำบากแล้วทุ่มทำด้วยเทเลยนะจ๊ะเทเลยยายเนี่ยยายฉันเนี่ยเทเลยเทไม่ใช่เทครั้งเดียวมาเพิ่มกันยังเทอีกแล้วจะเชิญท่านไปที่ไหนท่านไม่เคยเกี่ยงความยากลำบากท่านบอกว่าท่านพร้อมที่จะไปแล้วท่านก็ไปทั้งหลายที่สิ่งหนึ่งที่ยายพูดแล้วก็อบรมพวกเราในการไปทำหน้าที่แม้กระทั่งครั้งต่อๆมาคือยายไม่ได้นั่งอบรมแล้วก็ว่ากันเป็นข้อๆแต่ฉันฟังดูแล้วฉันเก็บเรื่องที่ยายพูดเวลาได้ยินได้ฟังสิ่งที่ท่านอบรมบอกให้เหล่ากัลยาณมิตรไปทำหน้าที่โดยเฉพาะตอนนั้นเรามีกัลยาณมิตรไปทำหน้าที่กันยายด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าพวกเราหนุ่มสาวกันทั้งนั้นตอนนั้นไปแล้วเดี๋ยวมันจะทำแล้วมันจะไม่ถูกต้องในบางเรื่องเพราะนั้นยายก็คอยดูแลนอกจากคอยดูแลแล้วยังตักเตือนข้อหนึ่งที่ได้ยินจากยายมักจะเป็นข้อแรกๆเพราะนั้นยายจะบอกพวกเรากัลยาณมิตรว่าเวลาไปแล้วไปด้วยความเคารพนอบน้อมคืออย่าให้กระด้างแต่ต้องให้ความเคารพนอบน้อมเพราะว่าการเคารพนอบน้อมมันจะทำให้เราไปอยู่ในใจเจ้าภาพได้ถึงเราจะไปทอดกฐินความเคารพนอบน้อมของเราไม่ได้ยกตัวข่มอะไรเนี่ยมันจะทำให้เราก็ไปในสถานที่แห่งนั้นได้และจะได้เข้าไปทำให้งานที่เราตั้งใจทำนั้นลุล่วงด้วยดีถ้าเราเคารพนอบน้อมผู้ที่เขารับเขาก็จะรับด้วยความนอบน้อมความนอบน้อมมันจะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถประสานแล้วก็ทำงานกฐินสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะเป้าหมายของเราคือบุญเราไม่ใช่ไปเพื่อเรื่องอื่นเราไปเพื่อที่จะเอาบุญและเพื่อที่จะได้ให้บุญนี้ได้ทำนุบำรุงพระศาสนาแต่เราไปด้วยความอ่อนน้อมผู้รับเขาก็จะอ่อนน้อมในการรับความยินดีก็จะเกิดขึ้นนี่คือข้อแรกๆที่ยายมักจะพูดให้เหล่ากัลยาณมิตรที่ไปทำหน้าที่ฟังแล้วท่านยังพูดถึงเรื่องที่ว่าเวลาไปแล้วให้รู้จักพูดต้องพูดเพราะภาษายายก็พูดเพราะแต่อยากจะบอกพวกเราว่านั่นคือปิยวาจาเวลาเราเข้าไปที่ไหนเราเหมือนกับไปเป็นตัวแทนของหมู่คณะทั้งหมดนะจ๊ะเขาจะมองข้ามพวกเธอมาถึงผู้ที่อยู่ข้างหลังเธอนั่นแหละเราเองก็ไม่อยากให้ความไม่เข้าใจมันข้ามมาถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราที่เราเคารพปิยวาจาจะเป็นตัวเปิดให้ความเข้าใจเกิดขึ้นนอบน้อมเราต้องมีปิยวาจาเพราะนั้นปิยวาจาจะเป็นตัวช่วยให้การทำบุญกฐินที่กระจายอยู่ทั่วแผ่นดิน

ำเร็จลุล่วงด้วยดีบุญกุศลใหญ่ก็จะเกิดขึ้นทั่วแผ่นดินสิ่งที่ยายอบรมคือสิ่งที่ยายทำนะจ๊ะเพราะนั้นแขกใครไปมาหายายฉันเห็นยายรับด้วยใจยินดียายจะมีความนอบน้อมถ่อมตนเป็นปกตินิสัยเวลาพูดเวลาใครมายายจะพูดด้วยคำเพราะๆปิยวาจาอะไรที่มันไม่จริงท่านก็เงียบท่านไม่ไปทะเลาะด้วยแต่ท่านจะนิ่งๆแต่สิ่งที่จะออกจากปากของยายจะเป็นปิยวาจาที่เกิดประโยชน์ประโยชน์จะไปถึงเขาแล้วจะทำให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ยายได้บอกเขาเพราะนั้นอย่างน้อยๆไอ้สิ่งที่เป็นคุณสมบัติของยายแล้วยายถ่ายทอดยายอบรมสู่กัลยาณมิตรตั้งแต่ยุคเมื่อ 30-40 ปีก่อนนั่นแหละนี่คือสิ่งที่ทำให้เราสร้างวัดขึ้นมาได้เพราะนั้นความตั้งใจที่เราจะทำบุญใหญ่กฐินสามัคคี 30,000 วัดทั่วแผ่นดินเราจะต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นตั้งใจทำด้วยการที่เราจะมีบุญเป็นเป้าหมายและบุญที่เป็นเป้าหมายนั้นก็โดยความตั้งใจที่จะทำบุญรวบรวมบุญเป็นกตัญญูบูชาต่อครูไม่ใหญ่ของเราเพราะนั้นไปทำหน้าที่กันนะจ๊ะความสำเร็จทั้งหลายจะเกิดขึ้นด้วยพลังของพวกเราโครงการตั้งต้นจากความอาจารย์ใจของท่านผู้หนึ่งจะทำบุญให้ทั่วแผ่นดินแค่คิดก็ยังโอ้โหยังอัศจรรย์ใจมากที่เกิดขึ้นได้แต่ลูกๆทุกคนคือมือไม้ที่จะทำ

ช่วยกันทำหน้าที่อาจารย์ขอให้พระธรรมกายดูแลรักษาพวกเราแล้วก็ให้ทั้งปลอดภัยและให้ทำหน้าที่ได้ดีได้สำเร็จลุล่วงและขอให้ได้บุญใสๆกลับมาเป็นกตัญญูบูชาต่อครูของเราขอเจริญพร

วันวิสาขบูรณะมีวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูประเทศอินเดียมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาแสงประทีปแห่งศรัทธาได้สว่างขึ้นอีกครั้งท่ามกลางพุทธบริษัทชาวอินเดียและชาวไทยที่ต่างมุ่งหน้ามาด้วยดวงใจเดียวกันคือการน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

่อนวันงานจะมาถึงเสียงก้าวเท้าของคณะสงฆ์ไทยและอาสาสมัครชาวท้องถิ่นได้ดังขึ้นตามท้องถนนในเมืองนาปูขณะที่ทุกท่านร่วมกันอัญเชิญองค์พระธรรมกายเคลื่อนผ่านสถานที่ต่างๆเพื่อเชิญชวนชาวเมืองให้มาร่วมงานวิสาขบูชาตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านภาพแห่งความศรัทธาและบรรยากาศอันอบอุ่นปรากฏต่อสายตาผู้พบเห็นชาวบ้านชาวเมืองต่างพากันออกมารอต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ด้วยความดีใจด้วยดวงใจที่เปี่ยมปีติและเปี่ยมศรัทธาดวงใจของผู้คนบนแผ่นดินอินเดียยังคงโน้มน้อมหาพระรัตนตรัยอยู่เสมอพระพุทธศาสนามิได้สูญหายไปจากมาตุภูมิหากแต่ยังคงอย่างรากลึกอยู่ในจิตใจของปวงชนรอเพียงแสงแห่งศรัทธาจะจุดประกายให้สว่างขึ้นอีกครั้ง

เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มโน้มต่ำลงสู่ขอบฟ้าในค่ำคืนวิสาขบูรณมีบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ก็ค่อยๆปกคลุมทั่วพื้นที่จัดงานเมื่อคณะสงฆ์ทั้งไทยและอินเดียพร้อมด้วยสาธุชนนานาชาติได้พร้อมใจกันมารวมตัวณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองหน้าปูรัฐมหาราชซึ่งถือเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งประเทศอินเดียโดยก่อนที่พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นขึ้นทุกท่านได้ร่วมกันบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนี้ไว้ร่วมกันพิธีเริ่มต้นขึ้นอย่างสง่างามโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อเมตตานันทะมหาเถโรประธานสงฆ์ฝ่ายอินเดียเป็นประธานจุดธูปเทียนนำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้กัลยาณมิตรซานเจดีนาพาทิวเหรัญญิกสภาพุทธศาสนาแห่งอินเดียประจำเมืองหน้าปูประธานฝ่ายคารวาได้ขึ้นกล่าวเปิดงานเมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลประธานในพิธีได้กล่าวคำอาราธนาศีลด้วยความเคารพนอบน้อมก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้เมตตาให้ศีลเพื่อเป็นหลักแห่งการดำเนินชีวิตอันประเสริฐแก่สาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบสว่างและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาจากนั้นพระกิตติพงษ์เหมวังโสเจ้าอาวาสวัดพุทธสันติวันธรรมชัยในฐานะประธานสงฆ์ฝ่ายไทยได้กล่าวต้อนรับและปฏิสันถารทักทายคณะเจ้าภาพรวมถึงสาธุชนผู้มาร่วมงานด้วยความยินดียิ่งยังความปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นในใจของผู้มาร่วมงานทุกคน

่ามกลางความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมบนผืนแผ่นดินต้นกำเนิดพระพุทธศาสนาตัวแทนคณะสงฆ์ได้นำแขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมงานทุกท่านน้อมระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีศรัทธาได้ร่วมแสวงหาความสงบภายในด้วยการทำใจหยุดใจนิ่ง

มชัยได้เมตตานำทุกท่านกล่าวคำถวายประทีปเป็นพุทธบูชาก่อนที่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์จะจุดประทีปโคมเอกขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ประหนึ่งจุดประกายแสงธรรมให้สว่างขึ้นอีกครั้งบนมาตุภูมิแห่งพระพุทธศาสนาจากนั้นคณะประธานบุญพิธีได้ร่วมกันจุดโคมเอกพิเศษสุดและส่งต่อความสว่างสวรรค์ไปยังโคมวิสาขประทีปของเหล่าสาธุชนที่มาร่วมงานอย่างเนืองแน่นเสียงเพลงแสงเทียนดังกังวานขึ้นพร้อมกับไฟแปรอักษรประการตาแสงแห่งความบริสุทธิ์ขยายไปทั่วลานบุญบนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ราวกับว่าแสงธรรมของพระบรมศาสดากำลังสว่างขึ้นอีกครั้งบนผืนแผ่นดินที่พระองค์เคยประทับ

ความงดงามของค่ำคืนนี้ยังไม่สิ้นสุดเมื่อขบวนเวียนประทักษิณถวายเป็นพุทธบูชาได้ผันเคลื่อนขึ้นแสงจากโคมประทีปในมือคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันถักทอเป็นสายธารแห่งทองคำเคลื่อนตัวอย่างสง่างามเพื่อเวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถน้อมบูชาพระรัตนตรัยด้วยดวงใจที่เปี่ยมด้วยมหาปีติท่ามกลางทำนองสวดธรรมจักรกัปปวัตถนสูตรอันศักดิ์สิทธิ์ที่หลอมรวมทุกดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวค่ำคืนวิสาขบูรณะมีแห่งแผ่นดินอินเดียมาตุภูมิของพระพุทธศาสนาได้กลับมาสว่างสวยเรียกรองประการตาด้วยแสงประทีปนับพันดวงแม้สายฝนจะโปรยปรายลงมาเป็นเพื่อนร่วมทางแต่ก็มิอาจดับไฟแห่งศรัทธาอันบริสุทธิ์ได้แม้แต่น้อยภาพแห่งความสามัคคีความศรัทธาและความบริสุทธิ์ใจอันงดงามเกิดพันนานี้จะสลักแน่นติดตาตรึงใจและเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ให้พุทธบริษัทสิ่งจากทั่วโลกได้พร้อมใจกันย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยและจุดประกายแสงแห่งสันติภาพที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นในใจของมนุษยชาติราบนาน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีคำถามว่าเราอยากมีความสุขทุกวันไหมอยากมีความสุขไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าเชื่อแน่ว่าหลายท่านนะคะมีคำตอบที่คิดไปตรงกันนั่นก็คือแน่นอนเราอยากมีความสุขเช่นนี้แต่ว่ามันจะต้องทำยังไงและมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าหลายท่านอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตดีๆแบบนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาชี้แนะต้นทางแห่งความสุขทุกวันไปจนวันตายซึ่งมีอยู่จริงเป็นสุขที่เกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งนั่นเองค่ะส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันค่ะ
1: การฝึกใจหยุดนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาเรื่องการทำมาหากินก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่ารองลงมาเพราะเราต้องมีปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงสังขารเพราะฉะนั้นทำมาหากินก็ทำไปฝึกใจหยุดนิ่งก็ทำไปให้ภารกิจกับจิตใจไปคู่กันหยุดในหยุดเข้าไปกลางในกลางเข้าไปแล้วก็จะพบสุขในสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชีวิตที่มีสุขเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างนี้จะไม่เรียกว่าชีวิตในฝันหรือในอุดมคติแล้วเราจะเรียกว่าชีวิตอะไรมีสุขทุกวันกระทั่งถึงวันที่กายมนุษย์หยาบนี้แตกดับไปแม้ร่างกายจะแตกดับก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์สุขแม้กระทั่งวันตายและตายแล้วก็ยังมีสุขเพิ่มขึ้นด้วยกายใหม่ที่ประณีตกว่าเดิมเหมือนเปลี่ยนภาชนะที่เป็นกระเบื้องเก่าๆผุๆพังๆไปเป็นภาชนะทองคำที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆ

ู้ชมคะหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาชี้แนะอีกว่าชีวิตของพระอริยเจ้าก็เป็นเช่นนี้กล่าวคือชีวิตของท่านมีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันทุกคืนตลอดเวลาแม้ว่าสังขารร่างกายจะแก่ชราไปแต่ใจก็ยังเป็นสุขจะเจ็บจะป่วยหรือมรณภาพ

รดอันนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบาย

อย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดในพระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลเธอมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบใหม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสใสใสใสจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วยเช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเรานะจ๊ะแก้วตาเราโตกันนะก็ประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆ

อย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายตั้งใจใสใสตั้งใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งใจใจอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายตั้งใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งไปบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆนี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาละหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาละหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายสบายง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆนิ่งๆนุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูก

หลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนุ่มๆสบายอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนุ่มๆชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งจากอย่างหนักก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแตะใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงจะใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มกันไปอย่างเนี้ยอย่างสบายๆถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอตกส่วนมันจะตกโซนเข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายๆแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่จะได้บุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้นะอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสๆใจเย็นๆดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้ไหนจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แตะแตะใจไปอย่างสบายๆใจเย็นๆเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วก็ฝึกทำซ้ำในจุดเทิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะ

ให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

ัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังตันทามิสัพพโสมเตทะรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเต

ผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ยังดำรงพระชนอยู่หรือว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าได้บูชาด้วยจิตอันเลื่อมใสผลแห่งบุญนั้นก็มีค่าเสมอกันขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธี

0: ทีทอดพระป่าตอกเสาเข็มมงคลต้นแรกเพื่อสถาปนาองค์พระเจดีย์สร้างสันติภาพลูกถวายเป็นพุทธบูชาในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ร่วมพิธีทอดพระป่าตั้งแต่เวลา 13:30 นและพิธีตอกเสาเข็มมงคลเวลา 15:30 นณทุดงคสถานลุ่มน้ำฝางตำบลแม่คะอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์094-264-2444
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดพระป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ
2: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR code รอ QR code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D numberไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระ

มกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญไลน์ OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายพัฒหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์และดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้เวลาในประเทศไทย 10:31 นะคะในช่วงเวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีอยู่ในขณะนี้ค่ะตลอดพิธีกรรมก็ขอให้ทุกท่านรักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสตรึกลึกถึงบุญที่เราได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วโดยตลอดกราบอาราธนาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านได้ช่วยคุมบุญให้เรารวยรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะในอุปสรรคทั้งปวงค่ะ
1: ค่ะและในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะก่อนที่ผู้มีบุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะด้วยการถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญกันนะคะมีเรื่องราวที่เป็นข้อคิดอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเป็นเรื่องอานิสงส์ของการเป็นกัลยาณมิตรค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องราวการสร้างบารมีนะคะของท่านสันตติมหาอมาตย์ค่ะซึ่งเรื่องราวของท่านนะคะก็มีว่าในสมัยพุทธกาลนะคะสันตติมหาอมาตย์นั้นได้ฟังธรรมเพียงแค่บทเดียวก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา4ตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์ค่ะท่านก็ได้ระลึกชาติไปนะคะว่าท่านนั้นได้ทำความดีอะไรทำไมถึงได้บรรลุธรรมได้อย่างง่ายๆค่ะ
0: ค่ะเมื่อท่านระลึกชาติไปดูแล้วนะคะก็ได้พบว่าในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีค่ะท่านบังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิในพันธุมวดีนครเมื่อทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกแล้วนะคะจึงอยากให้มหาชนรู้จักการสั่งสมบุญข้ามภพข้ามชาติค่ะอยากให้เข้ามาฟังธรรมแล้วก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วนะคะก็ออกจากบ้านด้วยเท้าเปล่าไม่มีใครชักชวนแล้วก็ไม่มีใครบังคับค่ะแต่ทำไปเพราะเห็นว่าบุญนั้นสำหรับตัวเองเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ยิ่งใหญ่ต่อเพื่อนร่วมโลกนะคะจึงได้เที่ยวชักชวนมหาชนที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักค่ะให้มาทำบุญกุศลกันท่านได้เป่าประกาศว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกขอพวกท่านได้มาทำบุญกุศลกันเถิดจงสมาทานอุโบสถศีลถวายทานและหาโอกาสไปฟังธรรมกันเถิดเพราะว่ารัตนะอย่างอื่นที่ประเสริฐเหมือนกับพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะไม่มีอีกแล้วขอท่านทั้งหลายจงทำการสักการะบูชาพระรัตนตรัยเถิดค่ะ
1: ค่ะพระเจ้าพันธุมานะคะผู้เป็นพระพุทธบิดาเมื่อสดับเสียงของเด็กหนุ่มคนนั้นนะคะก็รับสั่งค่ะให้เรียกมาเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสถามนะคะว่าพอหนุ่มน้อยเธอเที่ยวประกาศเธอเที่ยวทำอะไรหรือนะคะเมื่อพระองค์ทรงทราบเพราะว่าเด็กหนุ่มนี้กำลังเดินเที่ยวประกาศคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ชักชวนมหาชนให้ได้มาสั่งสมบุญกุศลกันพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็ทรงเห็นว่าการไปทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้เดินไปด้วยเท้าเปล่าก็คงที่จะลำบากมากนะคะพระองค์จึงพระราชทานม้าที่ฝึกเป็นอย่างดีค่ะมาเป็นยานพาหนะให้เมื่อเด็กหนุ่มนะคะได้รับพระราชทานม้ามาเป็นรางวัลอันทรงเกียรติเป็นพาหนะในการทำหน้าที่เนี่ยก็เกิดกำลังใจเลยนะคะออกไปทำหน้าที่ทุกวันไม่ได้ขาดเลยค่ะทั้งยังทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรแผ่กว้างออกไปได้ไกลกว่าเดิมอีกนะคะพระราชาก็ทรงทราบว่าโอ้โหหนูน้อยนี่มีความมั่นคงแล้วก็ทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรด้วยความเบิกบานจึงรับสั่งให้มาเฝ้าอีกเป็นครั้งที่2ค่ะพอได้ทราบเรื่องราวก็ทรงรับสั่งว่าม้าก็ยังไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีใจสูงส่งอย่างเธอว่าแล้วนะคะพระองค์ก็พระราชทานรถเทียมด้วยม้าสินทบ4ตัวคราวนี้ไป4ตัวเลยตัวเดียวนี่ไปไกลแล้วบอก4ตัวน่าจะไปได้ไกลกว่าเป็นพาหนะคู่ใจทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะและผลจากการทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนให้ทำความดีในครั้งนั้นนะคะทำให้มีมหาชนทั้งใกล้และไกลได้พบเส้นทางสายกลางรู้จักการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาค่ะเมื่อได้รับฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมากส่วนหนุ่มน้อยท่านนี้ก็ได้รับพระราชทานทรัพย์และสมบัติเครื่องประดับเป็นอันมากเช่นเดียวกันแล้วก็ได้รับพระราชทานช้าง1เชือกให้เป็นพาหนะในการสร้างบารมีท่านได้ประดับเสื้อผ้าอาภรณ์ทุกอย่างนั่งอยู่บนคอช้างทำการเป่าร้องให้มหาชนเห็นคุณค่าของพระรัตนตรัยอยู่นานถึง 80,000 ปีค่ะเมื่อลาจากโลกแล้วนะคะท่านก็ได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์มีวิมานใหญ่โตโอฬารรัศมีกายสว่างไสวและที่เป็นพิเศษก็คือมีกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายมีกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากมีกลิ่นปากหอมไปทุกภพทุกชาติค่ะและผลบุญที่ได้ทำหน้าที่บอกข่าวบุญอันเป็นสิริมงคลนี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้มาฟังธรรมแล้วก็เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนั้นภพชาติสุดท้ายท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ค่ะ
1: โอ้ต้องบอกว่าบุญของท่านเนี่ยนะคะท่านสั่งสมบุญมา 80,000 ปี
0: ค
1: ือมีเวลาช่วงเวลาในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรยาวนานเนี่ยบุญก็เลยทับทวีคูณที่ต้องบอกว่าเราเนี่ยช่วงเวลาสั้นมากเลยนะคะสั้นมากจริงๆพอนึกถึงแล้วเนี่ยโอ้โหเราจะเอาบุญอย่างมหาศาลแบบท่านได้ยังไงเนี่ยนะคะก็เป็นข้อคิดว่าเราควรที่จะใช้ทุกอนุวินาทีของเราในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรแบบนี้เราจะได้บรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายอย่างท่านสันตติมหาอมาตย์ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของพวกเราทุกคนนะคะอายุขัยเฉลี่ยนะภพชาตินี้ก็ประมาณ75เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ทุกอนุวินาทีถ้าเราคิดว่าเราทำมากเพียงพอแล้วก็ต้องคิดใหม่แล้วล่ะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ก็ต้องทำให้ทุกอนุวินาทีที่ยังเหลืออยู่นี้เป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วก็ในช่วงที่คุณผู้ชมทั่วโลกแล้วก็คุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทาง GBN ในช่วงนี้นะคะทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ค่ะทางรายการของเรานะคะอยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมได้มาร่วมสนุกกับรายการค่ะโดยจะมีของรางวัลมอบให้กับทุกท่านนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะเพื่อให้เกิดกระแสของการทำความดีกันไปทั่วโลกเลยค่ะโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะติดแฮชแท็กพร้อมกับข้อความที่ส่งเข้ามาทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook โดยแฮชแท็กนะคะสามารถติดได้โดยพิธีถวายพัตตาหารค่ะแล้วก็พิธีถวายสังฆทานรวมทั้งแฮชแท็กปลื้มบุญปลื้มบุญอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้ทุกข้อความเลยนะคะ
1: นะคะก็ส่งข้อความกันเข้ามาซึ่งในเช้าวันนี้ก็มีข้อความกันมามากมายแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายสวัสดีคุณผู้ชมกันก่อนนี่ก็เป็นการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรอีกหนึ่งช่องทางนะเราบอกว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเปิดไปปุ๊บนี่โอ้ถ้าเราทำกันหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะแชร์กันเข้าไปนะ คนดู1วินาทีเนี่ยถ้าแบบไลฟ์สดข้างนอกกันเนี่ยโอ้โหเป็นล้านคนก็มีนะเป็นแสนคนก็มีเพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยนะคะนอกจากฟังแล้วเนี่ยนะคะไปแชร์ด้วย
0: แ
1: ชร์ด้วยเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสมาฟังธรรมก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะทุกท่านเลยคุณศรีเวียงตีแก้วคุณสมบูรณ์เขียวแก้วนะคะโอ้ยอีกหลายท่านเลยนะคะคุณสุชาดางามพันนี้ชื่อเดียวกันแล้วสะดุดตาก็เลยทักนิดนึงคุณดวงพรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ทาง Facebook ก็มีหลายท่านเลยนะคะคุณแนนคุณทองพูนก็สวัสดีทุกท่านเลยค่ะในช่วงนี้นะคะก็เวลา 10:39 นแล้วค่ะอีกสักครู่คุณผู้ชมก็จะได้ไปร่วมประกอบพิธีถวายพัฒหารและปัจจัยทยธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ค่ะช่วงนี้เราก็รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อประกอบพิธีกรรมพร้อมกันค่ะ
1: เรียนเชิญค่ะ

สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์

อีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิด

0: เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
1: ขณะนี้คณะสงฆ์เดินทางถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบรับประทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

รียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบเรียนท่านฐานบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิ

0: ามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสระ

0: ติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิ

0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนัง

0: สิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนะสุขติงยันติสิเรนะโภคสัมปทาสิเรนะนิพุต

เรียนท่านฐานบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิตแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิฆาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านฐานบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรชยาสุขจรัสและกัลยาณมิตรเตือนใจเนตรสว่างหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคณมการังกะโรมะเส

0: ัมมาสัมพุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปริวารานิ
0: สัปปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: ภัตตานิ
0: ภัตตานิ
1: สัปปะริวารานิ
0: สัปปะริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
0: จงรับ
2: ภัตตาหาร
0: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลและนานเทอญ
0: ตลอดกาลและนาน

0: รียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: พันธมยังวินดาปาตาธาตุปฏิกุลปัจเจ

0: ประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วัตเมธานัง
1: วัตเมธานัง
0: อาสวัคคยาวะหัง
1: อาสวัคคยาวะหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเทอญ
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติใจนะคะรวมไปถึงน้อมนำใจเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยมือของทุกท่านเองเลยค่ะในช่วงนี้ก็ต้องมาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพหรือว่าผู้มีบุญค่ะที่ได้ร่วมกองบุญถวายภัตตาหารนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยมีเมนูภัตตาหารดังต่อไปนี้ค่ะต้มข่าดอกกระหล่ำไก่บ้านนะคะผัดกระเพราหมูสับพริกแห้งค่ะปลานิลทอดเกลือนะคะแล้วก็จะมีซุปมะเขือยาวไข่ต้มมีเป็ดย่างเกลือด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับเมนูภัตตาหารเพื่อสุขภาพในวันนี้นะคะมีต้มจืดมะระต้มข่าไก่ผักบุ้งชุบแป้งทอดน้ำจิ้มค่ะผัดผักปวยเล้งไฟแดงแล้วก็เมนูขนมหวานนะคะก็จะเป็นเฉาก๊วยนมสดค่ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าเมนูภัตตาหารแต่ละอย่างที่ได้คัดสรรมานะคะก็เพื่อที่จะเป็นกำลังแก่พระภิกษุสามเณรนะคะที่ท่านได้ขบฉันต่างๆนะคะในวันนี้ก็มีสาธุชนผู้มีบุญนะคะที่ได้ร่วมส่งข้อความกันมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยขออนุญาตอ่านซักข้อความเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะขอทักทายคุณสมพิธาเฟลินะคะก็สวัสดีอุบาสกทั้งขออนุโมทนาบุญกุศลด้วยสาธุอันนี้อาจจะพิมพ์นิดหนึ่งนะคะคุณเพ็ญพรหิรันวงนะคะอันนี้บอกว่าขอน้อมกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะนะคะหลายท่านเลยคุณธัญญารัตน์นัทบุตรานะคะบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยพิธีถวายภัตตาหารยารักษาโรคข้าวสารผ้าไตรจีวรระเบียบดอกไม้ปัจจัยทยธรรมสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่นะหอฉันคุณยาวัดพระธรรมกายออนทั่วโลกสาธุสาธุ
1: ค่ะแล้วในส่วนของ Facebook GBN by DMC ก็ส่งข้อความกันเข้ามามากมายทีเดียวแล้วก็หลายท่านก็ติดแฮชแท็กมาด้วยทั้งพิธีถวายภัตตาหารแล้วก็ปลื้มบุญนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความของคุณทองพูนพงธรรมค่ะบอกว่านอบน้อมกราบนมัสการทุกรูปสาธุเจ้าค่ะและสวัสดีเจ้าภาพคหบดีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่านอนุโมทามิค่ะกราบขอบพระคุณที่ได้อนุโมทนาสาธุสวัสดีค่ะในส่วนของคุณสุพรรณสาทองมามุนีนะคะก็ได้ติดแฮชแท็กพิธีถวายสังฆทานขอกราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพถวายภัตตาหารยารักษาโรคปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ด้วยค่ะสาธุสาธุนะคะคุณพรสุขธีรจิตโตก็บอกว่าสาธุสาธุค่ะคุณประภาสิริมีบุญคุณสมศิลป์เสถียรรัตนชัยก็บอกว่าอนุโมทนาบุญค่ะ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการนะคะซึ่งก็จะมีของรางวัล นะคะสำหรับผู้ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นกระแสของการทำความดีอย่างที่บอกแล้วนะคะสันตติมหาอามาตย์ในการประกาศธรรมนะคะเราก็ทำหน้าที่ได้เช่นกันแล้วก็ใช้สื่อในปัจจุบันนี่แหละเป็นช่องทางในการที่เราจะทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้วยติดแฮชแท็กกันเข้ามาในข้อความต่างๆนะคะว่าพิธีถวายภัตตาหารพิธีถวายสังฆทานแล้วก็แฮชแท็กปลื้มบุญนะคะ
1: เรียกได้ว่ายุคสมัยนี้เราไม่ต้องเดินเท้าเปล
0: ่
1: า
0: ไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องใช้ม้าด้วย
1: ไปใช่ไหมคะก็เพียงแค่ไปยุคของเราก็ได้บุญกันไปทั่วโลกแล้วในส่วนของ Facebook ก็ยังมีข้อความของคุณสุนทรพูดจาค่ะพิมพ์เข้ามาว่ากราบสาธุสาธุครับเจ๊ต้อยทิพย์นะคะก็บอกว่าสาธุสาธุค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะสำหรับท่านเจ้าภาพธนบดีผู้ถวายภัตตาหารเพลปัจจัยทายธรรมแด่พระภิกษุสามเณรเป็นสังฆทานหอฉันคุณยายอาจารย์วันที่25เดือนนี้2569ค่ะเป็นข้อความของเจต้อยทิพย์นะคะ
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะขณะที่คณะพระภิกษุสงฆ์ท่านได้ขบฉันภัตตาหารนะคะเราจะได้ไปรับฟังธรรมะเพื่อประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็สั่งสมบูรณ์สร้างบารมีไปติดตามรับชมกันค่ะ
1: ค่ะ

หลังจากตรัสรู้แล้วตลอด 45 พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพุทธกิจ 5 ประการเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะประทับอยู่ณที่ใดไม่ได้ทรงละกิจ 5 ประการนี้เลยคือเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเวลาเย็นทรงแสดงธรรมโปรดมหาชน เวลาค่ำประทานโอวาทแก่หมู่ภิกษุสงฆ์เวลาเที่ยงคืนทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาและเวลาย่ำรุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกที่มีอุปนิสัยจะได้บรรลุธรรมแล้วจึงเสด็จไปโปรดและในวันสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ได้ทรงสรุปคำสอนทั้งหมดเหลือเพียงหนึ่งคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือหลักประกันของชีวิตว่าจะไม่พลัดไปเกิดในอบายภูมิชีวิตจะเวียนวนอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะทำให้ได้นิพพานสมบัติดังนั้น เวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันควรผ่านไปพร้อมกับบุญบารมีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมโอวาทไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าหันตทานิภิกขเวอามันตยามิโวไวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะ สัมปาเทถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทคือการมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอไม่ว่าจะคิด จะพูดหรือจะทำสิ่งใดก็ไม่ยอมถลำไปในทางที่เสื่อมความไม่ประมาทในที่นี้เนี่ยหมายถึงไม่ประมาทในธรรมหรือในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งโดยทั่วไปก็ได้แก่ไม่ประมาทในเวลาอย่าเวลาไปทำในสิ่งที่ไร้สาระ เร่งสร้างบารมีกันให้เต็มที่เพื่อแข่งกับเวลาที่มีอยู่น้อยเมื่อผ่านไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆไม่ประมาทในความไม่มีโรค อย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าวิบากกรรมในอดีตตามมาทันเมื่อไหร่อาจจะป่วยขึ้นมากระทันหันก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขนขวายสร้างความดีกันให้เต็มที่ไม่ควรประมาทในชีวิต ให้มีสติเตือนตนอยู่เสมอเหมือนดังเรื่องของพระติสเถระที่ท่านรู้ว่าอีก4 เดือนพระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วจึงเร่งรีบทำความเพียรส่วนภิกษุอีก700 รูปกลับมัวเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้จับกลุ่มปรึกษากันว่า พวกเราจะทำอย่างไรกันดีหนอพระติสสะเถระคิดว่าอันตัวเรานี้เนี่ยยังเป็นผู้มีราคะโทสะและก็โมหะอยู่เมื่อพระบรมศาสดายังทรงประชนอยู่เราไม่ควรประมาทและมัวเสียใจในการจะเสด็จดับขันของพระพุทธองค์ควรรีบเร่ง
ปฏิบัติให้ได้บรรลุอรหัตผลจะเป็นประโยชน์มากกว่าตั้งแต่นั้นมาจึงไม่ไปมาหาสู่กับเพื่อนสหธรรมิกไม่สนทนากับภิกษุรูปใดเลยมุ่งทำความเพียรในอริยบททั้งสี่ครั้นเพื่อนสหธรรมิกถามว่าทำไมท่านติสสะจึงไม่ยอมมาร่วมสนทนาเหมือนแต่ก่อนอาการเศร้าโศกเสียใจในการที่จะต้องพัดพรากจากพระบรมศาสดาแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีท่านไม่มีความรักในพระพุทธเจ้าแล้วหรือไรท่านติสสะจึงได้บอกวัตถุประสงค์ของตนเองให้ทราบบางรูปก็เข้าใจและชื่นชมอนุโมทนาแต่บางรูปก็ไม่ยอมเข้าใจจึงไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระบรมศาสดารับ

สั่งให้หาพระติสสะมาแล้วก็ตรัสถามว่าเป็นอย่างที่ภิกษุมากราบทูลจริงหรือถึงตามปกติพระพุทธองค์ทรงทราบโดยพุทธญาณอันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะจ๊ะเพียงแต่พระองค์ต้องการให้ท่านได้ประกาศคุณความดีของตนท่ามกลางเหล่าพุทธบริษัทเมื่อท่านทูลความจริงให้ทราบก็ทรงอนุโมทนาว่าดีแล้วติสสะเธอทำดีแล้วสมเป็นบุตรของเราภิกษุผู้มีความรักในเรา

จงเป็นเหมือนพระติสสะนี้เถิดเพราะแม้บุคคลผู้กระทำการบูชาอยู่ด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราเลยแต่บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมสมควรกระทำนั่นแหละชื่อว่าบูชาเราภิกษุผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกและรสแห่งพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบดื่มรสปีติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาปจากนั้นก็ทรงเทศสอนให้ภิกษุสงฆ์ยินดีในความไม่ประมาทให้มีใจยินดีในพระนิพพาน

ตัวอย่างของผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะลูกๆของหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทในการปฏิบัติธรรมมันทำใจหยุดใจนิ่งกันให้ได้ทุกๆวันปฏิบัติทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่รอจนแก่แล้วจึงค่อยเข้าวัดตอนนั้นจะฟังเทศก็ฟังไม่ถนัดจะนั่งสมาธิกับปวดเมื่อยขัดยอกไปหมดเมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็มีความเพียรใส่ใจในการปฏิบัติธรรมเพราะการ

ตลอดเวลาการนึกคิดถ้าไม่มีสติกำกับก็จะกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แต่ถ้ามีสติกำกับแล้วจะทำให้ไม่เผลอสามารถควบคุมความนึกคิดได้ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไม่ปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามสิ่งที่มากระทบ

ว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรวิธีที่จะฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทนั้นจะต้องละเว้นทุจริตทางกายวาจาและก็ทางใจให้ระลึกถึงการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอยู่เนืองๆอย่าได้ขาดจะทำอะไรก็ให้มีสติระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่ถ้าเป็นกุศลจึงทำให้ระลึกถึงความทุกข์ในอบายภูมิอยู่บ่อยๆคือมีสติระลึกเสมอว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีล้วนมีทุกข์มากเมื่อระลึกเช่นนี้แล้วก็จะไม่ยอมทำความชั่วเลยให้เราระลึกถึงความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในวัฏสงสารอยู่เป็นประจำคือให้ระลึกว่าถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์อยู่ร่ำไปจะได้เร่งรีบปฏิบัติทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้าถึงพระนิพพานให้เร็วที่สุดจะได้หมดทุกข์เมื่อระลึกเช่นนี้บ่อยๆจะได้ไม่ประมาทกันนะจ๊ะและให้เราระลึกถึงพระกรรมฐานคือฐานที่ตั้งของใจตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เพื่อที่จะละราคะโทสะโมหะให้ขาดออกจากใจเคยมีสติระลึกไว้ว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะมีทางเดียวเท่านั้นคือต้องหยุดใจให้ได้ใจหยุดจึงจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารและโลกามิตรทั้งหลายวิธีที่จะฝึกใจให้หยุดได้ดีที่สุดก็คือการเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นที่สุดของความไม่ประมาทนั้นก็คือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบรมใจให้หยุดนิ่งซึ่งเป็นพุทธวิธีที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลโดยอาศัยความไม่ประมาทและสติเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้สมาธิก้าวหน้าขึ้นถ้าไม่ประมาทเช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีก็จะมีความสุขแล้วก็จะได้รับความสุขไปทุกภพทุกชาติจะเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอตื่นจากบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆจะสูญสิ้นไปเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนอย่าได้ประมาทให้ตั้งใจฝึกสติเจริญสมาธิภาวนากันให้ดีให้สมกับที่เราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแล้วสติของเราก็จะกลายเป็นมหาสติในที่สุดก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายและเกิดมหาปัญญานำพาไปสู่นิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงว่าธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน

0: กราบนมัสการไปยังคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง
1: ครับ
0: กับผมได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกามา35ปีแล้วครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาเป็นหนึ่งในทีมบุกเบิกก่อตั้งวัดภาวนาฟลอริดาสาธุเคยสร้างพระองค์พระด้วยตัวเอง20องค์เป็นประธานกฐินปี48ประธานรองกฐินปี46 47และ49ทำทุกๆบุญมาโดยตลอดและยังเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันพันแท้ที่ได้รับชมเคสดีตั้งแต่เริ่มถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตเลยครับในวันครูธรรมกายที่7กันยายนพุทธศักราช2549ปีที่แล้วซึ่งเป็นวันที่มีพิธีอัญเชิญหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำประดิษฐานณ มหาวิหารพระมงคลเทพบุตรีในวันนั้นที่วัดภาวนาฟลอริดาถึงแม้เป็นเวลาตีสี่ของที่นี่ลูกพระธรรมบรรพชาไม่เกียงกว่า50ท่านทุกคนต่างก็ร่วมพิธีอัญเชิญด้วยความเบิกบานแจ่มใสเสมือนหนึ่งว่าเราได้นั่งอยู่ในศูนย์กลางพิธีที่เมืองไทยด้วยเช้าเวลา 7.30 นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งก็ไปยืนสูดอากาศอยู่ที่หน้าศูนย์เขาก็อุทานด้วยความตื่นเต้นพระอาทิตย์วันนี้สวยจังกระพริบทีๆมีวงแหวนสีฟ้าด้วยพวกเราตื่นเต้นออกมาดูอัศจรรย์ตะวันแก้วด้วยความปีติขนลุกน้ำตาไหลมีคนที่เห็นหลวงปู่ทองคำในดวงที่สามท่านสมมติเห็นเป็นคลื่นสีชมพูอมแดงพุ่งกระจายขยายจากดวงอาทิตย์ออกไปสุดขอบฟ้าตลอดที่ผมนำมาบอกเล่าก็เพราะอยากให้เพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันได้อนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุคุณพ่อของผมเป็นชาวแควใหญ่จะอ่านว่าแควหรือควแควใหญ่จังหวัดนครสวรรค์คนที่นี่มีที่ดินเยอะแต่ชอบมีบ้าน

ู่แพรเรียกว่าเป็นเรือนแพรครับคุณพ่อพบเรื่องแปลกที่ยังหาคำตอบไม่ได้เดี๋ยวเราพวกเราช่วยกันหานะถ้าเราผมฟังอยู่สองสามเรื่องคือเรื่องแรกสมัยท่านเรียนอยู่ม.6ขณะลงเล่นน้ำในแม่น้ำแควนี่แหละตรงคุ้งน้ำที่ลึกและเย็นเล่นน้ำอยู่กำลังเพลินท่านก็เหลือบไปเห็นที่ใต้น้ำที่ใต้น้ำมีอะไรขาวๆตรงรี่มาที่ขาท่านมันคือท่านไม่รู้มือเล็กๆ เรียวๆ เหมือนมือผู้หญิงเห็นแค่มือยังไม่ทันเห็นตัวท่านก็ว่ายน้ำหนีมือนั้นขึ้นแพได้ทันโอ้ไม่งั้นคงจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องที่สองสมัยที่ท่านได้บวชเรียนอยู่4 พรรษามีอยู่ปีหนึ่งน้ำมากทั่วมาถึงวัดขณะที่ยืนดูเวิงน้ำที่โบสถ์อยู่ก็เห็นอะไรบางอย่างอะไรยิบอะไรยับค่อยๆลอยขึ้นมาจากน้ำท่านเห็นเต็มตาว่าสิ่งนั้นคือขวานเพชรทั้งด้ามเมื่อเรียกเนนมาดูเนนก็บอกว่าเห็นเหมือนกัน อีกเรื่องหนึ่งคือครั้งหนึ่งก็มีเสียงดังอู้ก้องไปทั่วลำน้ำทำให้ชาวเรือนแพทั้งหลายตื่นตระหนกตกใจก็ออกมาดูเห็นเป็นรู้ได้ยังไงเห็นลูกไฟดวงใหญ่มากลอยเลี้ยววิ่งไปตามลำน้ำแควคุณพ่อมีอาชีพเป็นสมุบัญชีโรงงานยาสูบอยู่ที่กรุงเทพถ้าไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่แต่มาเลิกสูบบุหรี่ได้ตอนอายุ30 ปีท่านมีภรรยา2 คนคือแม่ใหญ่แม่ของผมและก็แม่เล็กอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยเมื่อพ่ออายุได้81 ปีท่านเริ่มป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามมาที่กระเพาะและเสียชีวิตในวัย85 ปีคุณแม่ของผมท่านเป็นคนใจดีใจบุญแต่ได้สั่งสมบุญตลอดชีวิตปัจจุบันคุณแม่อายุได้96 ปีท่านเริ่มมีอาการหลงลืมๆตัวผมเองตอนอายุราว7-8 ขวบผมเคยจุดไฟเผามดแดงเล่นพออายุราว12 ปีผมก็เล่นปืนแก๊สแบบเด็กๆคือมีกระสุนเป็นดินปืนที่ยอดใส่แถบกระดาษเส้นยาววันนั้นผมซื้อมา10 ม้วนติดกันปืนแก๊ปนะผมยังใช้มีดเฉือนตัดระหว่างม้วนถูไปถูมาดินปืนระเบิดไฟพุ่งสูงท่วมหัวไม่รู้จะทำอะไรอยู่ว่างแต่ความกลัวไฟไหม้บ้านผมยังใช้มือขวาตบลงบนม้วนดินปืนไฟดับครับแต่มือผมดำเกรียมนิ้วติดกัน4 นิ้วดำเหมือนมือลิงปวดแสบปวดร้อนทนไม่ไหวจนสลบไปเลยหมอต้องให้ยาแก้ปวดรักษาอยู่3 เดือนจึงหายสนิทตอนผมเป็นเด็กนั้นคุณพ่อกับแม่ชอบไปทำบุญวัดปากน้ำบาศรีเจริญแล้วก็ไปร่วมบุญบูชาข้าพระกับคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นเป็นประจำบูชาผมยังมีโอกาสได้ติดตามไปนั่งสมาธิที่บ้านไม้หลังแรกมีเสาหัวด้วนอยู่กลางบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆแต่ไม่อาจใช้คำว่าซอมซ่อได้เพราะเป็นบ้านไม้ที่สะอาดมากฝากระดานบ้านขึ้นเงาอย่างกับขัดมันครั้งหนึ่งคุณพ่อได้ไปกราบขอบารมีคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นให้ท่านทำพิธีปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ให้คุณยายทั้งสุขท่านก็เมตตาทำให้โดยใช้เข็มจิ้มไปที่ปลายนิ้วของคุณพ่อให้เลือดตกยางออกพอเป็นพิธี

แต่เลือดกลับพุ่งจี๊ดไปถูกหน้าผากคุณยายทองสุขคุณยายท่านก็รีบหลับตาไปปรึกษากับอแวเซอร์พระภายในสักครู่ท่านก็บอกลืมตาขึ้นมาก็บอกนึกว่าใครอ๋อน้องชายนั่นเองแล้วท่านก็ไล่ฟังว่าแน่ดีเคยเกิดเป็นน้องกันอยู่ชาติหนึ่งกระทั่งคุณยายอาจารย์ทองสุขท่านละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาแจงขนยุงท่านก็ได้เป็นผู้นำพิธีบูชาข้าพระต่อจากคุณยายอาจารย์ทองสุขครอบครัวผมก็ยังคงไปร่วมบุญบูชาข้าพระเรื่อยมาขอให้ผมได้มีโอกาสรู้จักนิสิตเกษตรรุ่นพี่คนหนึ่งมีรูปร่างงดงามมากเห็นแล้วก็น่าเข้าก็ได้มีความน่ารักอยู่ในตัวผมประทับใจมากๆพออยู่ครบบวชผมก็ได้บวชที่วัดปากน้ำแล้วก็ได้พักอยู่กุฏิเดียวกับรุ่นพี่ท่านนี้ซึ่งบวชอยู่ที่วัดปากน้ำเช่นกันครบหนึ่งพรรษาผมก็ลาสิกขาหลังจากลาสิกขาแล้วผมก็ได้ติดตามหมู่คณะไปร่วมบุกเบิกสร้างวัดทิดทองทุ่งอำเภอคลองหลวง

แรงถูกแดดแล้วจะปวดบวมตามข้อโดยเฉพาะหัวไหล่และต้นคอจะปวดมากต้องกินยาแก้ปวดจึงจะทุเลาชั่ววันหนึ่งเธอมีอาการชักและก็หมดความรู้สึกไปสองสามวันต้องไปใช้เครื่องช่วยหายใจคุณหมอบอกว่าไตไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอคงไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้คุณหมอบอกไม่มีทางเลือก

ล่อยสัตว์ปล่อยปลานิมนต์พระมาสวดพระปริตในระหว่างนั้นผมก็ได้ฝันประหลาดว่ามีชายผิวดำรูปร่างสูงใหญ่แต่งชุดเสื้อกางเกงสีดำแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่สีดำหน้าไม่บึ้งแต่ก็ไม่ยิ้มมายืนเข้าประตูแล้วก็ยื่นกุหลาบสีแดงให้ผมหลังจากนั้นลูกสาวก็มีอาการดีขึ้นจนคุณหมอให้กลับบ้านได้แต่ต้องล้างไตติดต่อกันอีก3เดือนหลังจากนั้นก็ทานยาป้องกันไว้ต่อมาอีก3ปีตัวเธอบวมอีกครั้งหนึ่งต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนเลยคราวนี้หมอบอกว่าไตหมดสภาพแล้วต้องล้างไตทุกๆ3วันตลอดชีวิตถ้าจะไม่ต้องล้างไตก็ต้องเปลี่ยนไตใหม่ภรรยาของผมจึงได้สละไตของเธอข้างหนึ่งให้ชีวิตกับลูกสาวโอ้สุดยอดเลยวิกฤตชีวิตในช่วงนั้นหนักมากผมโทรศัพท์ไปปรึกษาเพื่อนในเมืองไทยเพื่อนบอกต้องทำบุญใหญ่ผมก็รีบทำทันทีสร้างพระ300,000ปลื้มบุญหอฉันคุณยาอาจารย์ถวายยาภิกษุป่วยไข้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานผลการผ่าตัดปรากฏว่าภรรยาผมปลอดภัยแข็งแรงส่วนลูกสาวก็ใช้เวลาผ่าตัด4ชั่วโมงการผ่าตัดปลอดภัย 100% คุณหมอพึงพอใจมากแต่วันที่2หลังจากผ่าตัดลูกสาวกลับมีอาการทรุดปวดท้องรุนแรงคุณหมอต้องผ่าตัดซ้ำอีกครั้งแต่ปัจจุบันนี้ลูกสาวสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติคำถามอัศจรรย์ตะวันแก้วเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยใดครับทำให้พวกกับผมอยู่ไกลถึงรัฐฟลอริดาจึงเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วนะครับมีนิมิตหมายที่ดีอะไรบอกลูกโรคที่นี่หรือเปล่าครับคุณพ่อมีมือใต้น้ำมาไล่คว้าขาผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเงือกนะครับจะไล่จับเอาไปเป็นสามีเรื่องนี้มีจริงไหมครับแล้วทำไมคุณพ่อจึงรอดพ้นมาได้ความเพชรที่เห็นเป็นสมบัติที่ฝังอยู่ใต้โบสถ์หรือเป็นภาพลวงตาครับถ้าจริงเขามาให้คุณพ่อเห็นทำไมให้แค่เห็นแล้วลูกไฟที่ลอยมาชาน้ำแควเห็นนั้นเกิดขึ้นจากอะไรแล้วปัจจุบันนี้หายไปไหนแล้วทำไมคนรุ่นใหม่ไม่เห็นอีกเลยก็คนรุ่นใหม่มัวแต่กินเหล้าก่อนสิ้นใจผมได้บอกคุณพ่อนึกถึงบุญที่ได้สร้างพุทธรูปถวายวัดไว้ที่จังหวัดน่านถ้านึกถึงบุญที่ผมบอกได้ไหมครับคุณพ่อมีกตินิมิตเป็นอย่างไรสายบุญที่ท่านเคยทำกับคุณยายอาจารย์ทางสุขส่งผลที่ท่านได้กลับดุสิตบุรีไหมครับคุณแม่อายุมากมีการหลงลืมบ้างจำอะไรก็ไม่ค่อยได้ทั้งที่สั่งสมบุญกุศลศึกษาธรรมะมาตลอดชีวิตเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงท่านจะสามารถนึกถึงบุญตามใจใสตามที่ลูกหลานบอกได้ไหมครับเหตุใดคุณแม่ของภรรยาจึงขอพับตายไปเฉยๆคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาท่านตายแล้วไปไหนพี่ชายจึงเป็นลูกของแม่และรับราชการทหารมาเคยบวชพระหนึ่งพรรษาเสียชีวิตขณะเข้าห้องน้ำเมื่ออายุได้58ปีพี่ชายมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนผมทราบบุญเป็นอย่างไรจึงได้มีโอกาสร่วมบุญบุกเบิกสถาปนาสร้างบ้านธรรมประสิทธิ์บุกเบิกนั่นน่ะสร้างวัดพระธรรมกายและเมื่อไปอยู่อเมริกาก็จะเป็นผู้บุกเบิกในการสร้างวัดภาวนาฟลอริดาขึ้นที่นี่อีกสาธุแล้วผมจะได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้อย่างไรบ้างครับบุญใดทำให้ในช่วงในบุญใดจะทำให้ในช่วงที่ผมบวชพระผมได้มีโอกาสพักกุฏิเดียวกับหลวงพี่องค์หล่อๆองค์นั้นตอนอายุ7-8ขวบผมจุดไฟเผามดแดงเล่นเพราะความไร้เดียงสาพออายุ12ปีก็ถูกไฟเผาที่มือเกิดเพราะกรรมใดเกี่ยวกับกรรมที่ผมจุดไฟเผามดแดงหรือไม่ครับกรรมใดมาส่งผลให้ลูกสาวพออายุได้19ปีก็ป่วยประหลาดแพ้แสงแดดอย่างรุนแรงต่อมาก็เป็นโรค

ไตป่วยโรคไตช่วงแรกเธอรอดมาได้เพราะบุญใดแล้วทำไมช่วงนั้นผมยังฝันเห็นผู้ชายผิวดำชุดดำยื่นดอกกุหลาบแดงให้หลังจากนั้นเธอก็หายเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับและในการป่วยโรคไตครั้งที่สองเธอหายได้โดยบุญใดแต่ทำไมต้องถูกผ่าตัดสองครั้งติดกันผมภรรยาและลูกสาวมีกรรมเกี่ยวข้องที่ลูกสาวต้องมาเป็นโรคไตอย่างไรภรรยาต้องบริจาคไตเป็นเพราะกรรมเก่าหรือว่าเป็นบุญใหม่ของเธอที่บริจาคไตทำอย่างไรจะให้กรรมเบาบางไม่ส่งผลในชาตินี้และชาติหน้าอีกครอบครัวผมเคยมีสายบุญมากับหมู่คณะหนาแน่นแค่ไหนครับหลับตาฝันเป็นตุมิตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าอัศจรรย์ตะวันแก้วเกิดขึ้นในเหตุแห่งบุญและอนุภาพแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำในวันครูธรรมกายในวันครูธรรมกายจะเป็นวันที่พระนิพพานพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านส่งบุญบารมีซ้อนลงมาอย่างเต็มที่ประกอบกับใจของลูกๆทุกคนที่อยู่ณที่นั้นปิติในบุญใจผูกกับพระเดชพระคุณหลวงปู่จึงทำให้ล็อกบุญเปิดลูกจึงเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วกันได้เป็นนิมิตหมายเป็นมงคลอย่างยิ่งที่วิชาธรรมกายจะไปสว่างสวยที่นั่นในเร็ววันนี้จ้ะสำหรับที่คุณพ่อลูกมีมือใต้น้ำมือที่สามมาไล่คว้าขาผู้ใหญ่เขาบอกว่าเป็นเงือกนั้นจะเอาไปเป็นสามีนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เงือกแต่เป็นอมนุษย์อีกประเภทหนึ่งจำพวกผีพลายน้ำโอ้นักเข้าไปอีกไม่ได้จะไล่จับคุณพ่อของลูกไปเป็นสามีแต่จะให้ไปเฝ้าคงน้ำแทนเขาเขาจะได้ไปเกิดได้แต่คุณพ่อของลูกไม่มีวิบากกรรมปฏิบัติดังนั้นจึง

รอดพ้นมาได้ส่วนขวานเพชรที่เห็นเป็นสมบัติอยู่ใต้โบสถ์เป็นภาพสะท้อนลวงตาของผิวน้ำไม่ควรเอาเป็นจริงเป็นจังส่วนลูกไฟที่ลอยมาชาวบ้านเห็นนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่เทวดาพูดผีอะไรดังนั้นอย่าไปสนเลยสนใจโมดุนเถอะการที่ก่อนคุณพ่อสิ้นใจลูกได้บอกคุณพ่อนึกถึงบุญที่ได้สร้างพุทธรูปถวายวัดที่จังหวัดน่านทำให้ท่านระลึกถึงบุญได้จึงมีคตินิมิตสว่างสวัยสายบุญที่เคยทำกับคุณยายทองสุขเคยบูชาข้าพระกับท่านจึงเชื่อมติดศูนย์กลางกายทำให้ท่านไปแบบหลับแล้วตื่นขึ้นกลางวิมานทองในวงบุญพิเศษเคสเบียงดุสิตบุรีเทวโลกจ้าการที่คุณแม่อายุมากมีการหลงลืมบ้างจำอะไรไม่ค่อยได้ทั้งที่สั่งสมบุญกุศลมาตลอดชีวิตก็ไม่ได้เป็นเพราะกรรมในปัจจุบันจ้าแต่เป็นเพราะกรรมในอดีตชาติชาติหนึ่งนั้นเคยเกิดเป็นแม่ค้าขายของแล้วมันจะโกหกเล็กๆน้อยๆแต่บ่อยๆน้อยๆแต่นานๆโดยประกรรมนี้ยังทำให้ท่านมีการหลงลืมในวาระสุดท้ายไม่ต้องกลัวท่านจะสามารถระลึกถึงบุญได้เพราะพื้นฐานใจของท่านใสดีมากๆเลยสิ่งที่ลูกควรจะช่วยท่านตามหลักวิชาก็คือพูดถึงบุญต่างๆให้ท่านฟังบ่อยๆแต่การที่ติดจานดาวทำให้ท่านดูก็ถูกหลักวิชาแล้วใครอยู่ดูแลท่านต้องพูดเรื่องบุญเป็นให้ท่านฟังบ่อยๆเหตุที่คุณแม่ของภรรยาคอพับตายไปเฉยๆเพราะหมดอายุไขทั้งคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาลูกตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเพราะท่านยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบุญนั่นเลยพี่ชายซึ่งเป็นลูกแม่เล็กครับราชการทหารม้าเคยบวชพระหนึ่งพรรษาเสียชีวิตขณะเข้าห้องน้ำเพราะบุพกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุรามาส่งผลตอนตายคตินิมิตไม่ชัดเจนวนเวียนอยู่7 วันเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปยมโลกมาอยู่หน้าแท่นพิพากษาของพญายมความทรงจำดีมากเมื่อถูกพญายมถามรีบตอบอย่างอเลิศว่าระลึกถึงบุญได้บ้างจึงถูกส่งกลับมามนุษยโลกวนเวียนอยู่ไม่นานก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะในอดีตลูกสร้างบุญแล้วเนี่ยมักรีบทำก่อนเวลาจะทำบุญนะจะเกิดกุศลศรัทธาพอศรัทธาปุ๊บเอาทำก่อนเลยแล้วดิแล้วก็มักจะอธิษฐานให้ได้ร่วมสร้างบารมีตั้งแต่บุกเบิกแล้วก็ทำบ่อยๆอย่างเงี้ยเพราะเหตุนี้ลูกจะได้มีโอกาสร่วมบุกเบิกสถาปนาสร้างบ้านธรรมประสิทธิ์สร้างวัดพระธรรมกายแล้วเมื่อไปอยู่อเมริกาก็ได้เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างวัดภาวนาฟลอริดาขึ้นสมดังคำอธิษฐานที่เคยตั้งไว้จ้ะอานิสงส์ที่ลูกจะได้รับอย่างน้อยก็คือตัวลูกจะได้เกิดเป็นผู้นำจะได้เกิดในตระกูลของผู้นำตามกำลังแห่งบุญเนี่ยคือจะไปอยู่ชุมชนไหนก็ต้องเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้นำท้องถิ่นแต่ถ้าบุญทั้งหมดนั้นกล่าวมาส่งผลพร้อมๆกันเต็มที่ก็จะได้เกิดในตระกูลผู้นำระดับประเทศถ้ามีบุญมากกว่านั้นก็เป็นผู้นำระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็จะมีสมบัติจะเกิดขึ้นรอแล้วก็จะเข้าถึงทำได้โดยง่ายนี่เป็นอานิสงส์โดยย่อเท่าที่จะพอมีเวลานะจ๊ะในช่วงที่บวชพระลูกได้มีโอกาสพักกุฏิเดียวกับหลวงพี่องค์หล่อๆองค์นั้นเพราะในพุทธันดรที่แล้วลูกได้เกิดเป็นทหารมหาเล็กอยู่ในพระราชวังของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาอยู่ในช่วงแรกๆอยู่ไปภายหลังทนคิดถึงน้องหญิงไม่ได้จึงละจีวรมหาบังอ่อน
ออกไปครับ

รองเรือนแต่ความอะไรอวรก็มีอยู่ก่อนที่จะลาสิกขาได้อธิษฐานจิตไว้ว่าชาติต่อไปขอให้ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับหลวงพี่องค์นั้นอีกจึงทำให้ในช่วงบวชพระได้มีโอกาสมาพักกุฏิเดียวกับหลวงพี่องค์นั้นนี่ใช่มีหลายองค์ตอนลูกอายุ 7-8 ขวบได้จุดไฟเผามดแดงเล่นก็เป็นเพียงแค่กรรมเสริมทำให้ตอนอายุ 12 ปีถูกไฟเผาที่มือส่วนกรรมหลักที่ทำให้ลูกถูกไฟเผาที่มือเพราะในอดีตชาติหนึ่งลูกเคยนึกสนุกทรมานทาสที่กระทำผิดโดยจับทาสมัดไว้แล้วก็ยังมัดมือทาสกับคบไฟจนไฟลามมาถึงมือทาสคนนั้นทาสคนนั้นก็ได้รับความทรมานพอทรมานเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวไปกรรมที่ส่งไว้ลูกสาวพออายุได้19ปีป่วยเป็นโรคประหลาดแพ้แดดอย่างรุนแรงเพราะในอดีตลูกสาวลูกเกิดเป็นกุลธิดาในวัยเด็กชอบเอาปลาเป็นๆที่เขาจับมาขังไว้ในโอ่งออกมาโยนไว้ที่พื้นดินกลางแดดแล้วดูมันดิ้นไปดิ้นมาเอาไม้เขี่ยเล่นอย่างสนุกสนานอยากจะดูปลาโดนแดดแล้วมันจะเป็นยังไงด้วยวิบากกรรมนี้แหละจึงเป็นโรคประหลาดแพ้แดดอย่างรุนแรงต่อมาเป็นโรคไตต้องฟอกไตต้องเปลี่ยนไตเพราะกรรมในอดีตในชาติจะเป็นกุลธิดานั่นเองเมื่อโตขึ้นชอบมากเลยชอบปล่อยเงินกู้ดอกโหดดอกเบี้ยโหดเมื่อไม่มีเงินจ่ายก็ยึดที่ดินยึดทรัพย์มาเธอรอดไม่ได้เพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลที่ลูกแฟนเห็นชายผิวดำชุดดำยื่นกุหลาบแดงให้หลังจากนั้นลูกสาวก็หายป่วยนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกันความฝันเป็นเพียงเกิดขึ้นจากท่าวิปริตจิตนิวรณ์ห่วงกังวลลูกสาวไม่ต้องไปสนใจจ้ะในการป่วยโรคตายครั้งที่สองลูกสาวลูกก็หายด้วยบุญที่ทำกับหมู่คณะที่ต้องผ่าตัดสองครั้งเพราะมีกัมปานาติบาตที่ฆ่าสัตว์เป็นอาหารมาเสริมเลยต้องผ่าตัดติดกันสองครั้งหนึ่งกรรมนี้มาเสริมกัมปานาติบาตลูกภรรยาลูกสามีกรรมเกี่ยวข้องกันอันนี้น่าศึกษากับลูกสาวเพราะในชาติที่ลูกสาวเป็นกุลธิดาปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดนั้นลูกกับภรรยาก็ได้เป็นบิดามารดาเลยคือเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นบิดามารดาลูกสาวคนเนี้ยที่สนับสนุนในการที่ลูกสาวปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดโดยเฉพาะภรรยาลูกจะสนับสนุนมากเป็นพิเศษทั้งยังเอาเงินมาฝากให้ลูกสาวช่วยปล่อยเงินกู้อีกด้วยการที่ภรรยาของลูกต้องบริจาคตายเป็นเพราะวิบากกรรมดังกล่าวนี่เลยจ้ะถ้าสมมติว่าการเปลี่ยนตายจากแม่ไปสู่ลูกนั้นถ้าทำใจให้เป็นกุศลแม่ก็จะได้บุญใหม่ได้ถือเป็นบุญใหม่ถ้าปรารถนาจะให้กรรมนี้เบาบางต้องหมั่นสั่งสมบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศส่วนบุญให้กับทุกชีวิตที่เราเคยไปร่วมเกินเอาไว้เห็นไหมเจ้าว่าบาปเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมเพราะนั้นจะแก้ก็ต้องแก้ด้วยบุญครอบครัวของลูกมีสายบุญกับหมู่คณะมาตลอดเกือบทุกชาติแต่ก็มีบางชาติลำบากบ้างเหมือนกันดังนั้นต้องอธิษฐานจิตที่ดีให้ได้มีสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์หมู่คณะแล้วก็กลับดุสิตบุรีได้ชาตินี้ไปเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญลาติฐานติดตามติบิดิสิบลีบงบุมิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่และข้าวสารแด่คณะสงฆ์สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่เป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรกาญจนภัทรอุปรวงศ์และกัลยาณมิตรอดิศักดิ์พลายสิริพงศ์ท่านธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเส

0: ุทธัสสะ
1: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
1: จตุปัจจยาทีนี้
0: จตุปัจจยาทีนี้
1: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
1: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
1: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
1: อิมานิ
0: อิมานิ
1: จะตุปัจจยาทีนี้
0: จะตุปัจจยาทีนี
1: ้สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
1: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
1: อัมหากัง
0: อัมหากัง
1: ทีฆารตัง
0: ทีฆารตัง
1: หิตายะ
0: หิตายะ
1: สุขายะ
0: สุขายะ
1: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
2: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
2: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
2: จงรับ
0: จงรับ
2: เครื่องไทยธรรม
0: เครื่องไทยธรรม
2: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
0: มีปัจจัยสี่เป็นต้น
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อประโยชน
2: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: สำหรับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายข้าวสารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรนวรัตน์ไตรทิพพานิตรและกัลยาณมิตรยงยุทธไตรทิพพานิตเรียนเชิญครับ
4: อิมานิมยังพันเต
0: อิมานิมยังพันเต
4: ตันตุลานิ
0: ตันดุลานิ
4: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
4: ภิกขุสังคัสสะ
0: ภิกขุสังคัสสะ
4: โอโนชยามะ
0: โอโนชยามะ
4: สาธุโนพันเต
0: สาธุโนพันเต
4: ภิกขุสังโฆ
0: ภิกขุสังโฆ
4: อิมานิ
0: อิมานิ
4: ตันตุลานิ
0: ตันดุลานิ
4: สัปริวารานิ
0: สัปริวารานิ
4: ปฏิคันหาตุ
0: ปฏิคันหาตุ
4: อัมหากัง
0: อัมหากัง
4: ทีฆรตัง
0: ทีฆรตัง
4: หิตายะ
0: หิตายะ
4: สุขายะ
0: สุขายะ
4: นิพพานายะจะ
0: นิพพานายะจะ
5: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
5: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ขอน้อมถวาย
0: ขอน้อมถวาย
5: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
5: ้แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
5: ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
5: จงรับ
0: จงรับ
5: ข้าวสาร
0: ข้าวสาร
5: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: เพื่อประโยชน
0: ์เพื่อประโยชน
5: ์เพื่อความสุข
0: เพื่อความสุข
5: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
5: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ตลอดกาลนานเทอญ
0: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุ
0: ลำดับต่อไปเป็นการถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านทานบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจะเตรียมจตุปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จบิณฑบาตณที่อยู่ของอุทัยพราหมณ์พราหมณ์นั้นไม่มีศรัทธาแต่ก็ใส่บาตรพราหมณ์ใส่บาตรในวันแรกและวันที่สองแล้วมิได้พูดอะไรพระพุทธเจ้าก็มิได้ตัดอะไรเช่นกันแต่ในวันที่สามพราหมณ์มิอาจอดกั้นไว้ได้จึงกล่าวว่าพระสัมมาโคดมนี้ติดในรสอาหารจึงเสด็จมาบ่อยๆพระพุทธองค์ทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าท่านพราหมณ์ท่านถวายบิณฑบาตเพียงสามวันยังมีความย่อท้ออยู่ในโลกนี้มีธรรมอยู่16ประการที่ควรทำบ่อยๆคือกสิกรย่อมหว่านพืชบ่อยๆฝนย่อมตกบ่อยๆชาวนาย่อมไถนาบ่อยๆแว่นแขวนย่อมบริบูรณ์ด้วยธัญชาติบ่อยๆยาจกย่อมขอบ่อยๆฐานบดีย่อมให้บ่อยๆฐานบดีให้บ่อยๆแล้วย่อมเข้าถึงสวรรค์บ่อยๆผู้ต้องการน้ำนมย่อมรีดนมบ่อยๆลูกโคย่อมเข้าหาแม่โคบ่อยๆบุคคลย่อมลำบากและดิ้นรนบ่อยๆคนเขาย่อมเข้าถึงคันบ่อยๆสัตว์ย่อมเกิดและตายบ่อยๆบุคคลทั้งหลายย่อมนำซากศพไปป่าช้าบ่อยๆส่วนผู้มีปัญญาถึงจะเกิดบ่อยๆก็เพื่อได้มรรคแล้วไม่เกิดอีกเมื่อพระพุทธองค์ตรัสจบลงพราหมณ์บังเกิดความเลื่อมใสมีความปีติเบิกบานใจขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งไปตลอดชีวิตท่านฐานบดีทั้งหลายแม้บุคคลถวายทานแล้วมีความเลื่อมใสศรัทธาในภายหลังยังมีความปิติถึงเพียงนี้จะกล่าวไปใหญ่ถึงบุคคลที่ถวายทานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาอยู่ตลอดเวลาเล่าความปิติย่อมเพิ่มพูนทัพทวีซึ่งความปิติใจนี้เป็นทางมาแห่งบุญจะคอยเกื้อหนุนให้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ปรารถนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้

0: ้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะที่ประเสริฐนรชนใดให้ของดีให้ของเลิศและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะไปเกิดณที่ใดใดย่อมมีอายุยืนมียศในที่นั้นคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้พร้อมกันนี้คณะพระภิกษุและสามเณรทุกรูปจะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีโสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมเชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านธนบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านธนบดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัตตวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณท่านสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำเร็จที่ผลสมดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพรานจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและอธิษฐานจิตไปพร้อมกับพรพระนะยะถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุ

0: เรียนเชิญท่านฐานบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทั่วโลกนะคะที่ได้ร่วมประกอบพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานในวันนี้ค่ะ
1: สาธุซึ่งคุณผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมในพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์นะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ทาง GBN by DMC ติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยอยู่ในนั้นแล้วเพียงคุณผู้ชมนะคะกดเลือกไอคอนต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook หรือว่า Zoom ค่ะระบบจะลิงก์ไปที่แพลตฟอร์มนั้นๆให้คุณผู้ชมได้รับชมโดยอัตโนมัติเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรด้วยการส่งช่องทางในการติดตามรับชมแบบนี้ไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถสอบถามข้อมูลการร่วมบุญทุกๆบุญกับทาง

0: บัตรไทยเลขที่บัญชี 152-1-20-208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ dkcnet donate.dkcmain.org ซึ่งปรากฏอยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางการร่วมบุญคือทาง LINE OA ค่ะที่ @dhammakaya ค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งบุญนะคะที่จะถึงในวันจันทร์วันพระนะคะวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8นะคะก็เรียนเชิญคุณผู้ชมมาฉลองชัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันนะคะที่ยอดสวด 8,495 ล้านจบนะคะก็สามารถมาร่วมพิธีกรรมได้นะคะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีบริเวณมหารัตนวิหารคตนะคะพระมหาธรรมกายเจดีย์นั่นเองนะคะหรือว่าท่านใดสวดแล้วสวดอยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะส่งยอดสวดกันเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ forbyteworld.com ค่ะ
0: ค่ะและในช่วงใกล้จะถึงเข้าพรรษาช่วงนี้นะคะก็เป็นข่าวดีของชายแมนๆผู้มีบุญค่ะโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาได้เปิดรับสมัครแล้วนะคะประจำปี2569ซึ่งจะมีการอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายน2569ค่ะสมัครบวชแล้วณหมู่บ้านบรรลุธรรมหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะทั้งการที่เราได้สั่งสมบุญในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยเทธรรมรวมไปถึงข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อให้คุณผู้ชมไม่พลาดทุกกิจกรรมงานบุญด้วยนะคะในช่วงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปคุณสุคนทิพย์ศรีวงศ์ดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ของหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ครับโดยทุกๆปีได้จัดกิจกรรมงานบุญพิเศษและได้รวมท่านเจ้าภาพผู้มีบุญและพุทธศาสนิกชนชาวบ้านแป้งมาร่วมสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในปีนี้นะครับได้มีการจัดพิธีทอดผ้าป่าครบรอบ14ปีเพื่องานพระพุทธศาสนาจัดขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาภาพบรรยากาศของงานทอดผ้าป่านะครับณธรรมอุทยานบ้านแป้งก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเบิกบานใจมีประธานกองบุญ

กัลยาณมิตรสุรีและกัลยาณมิตรรุ่งธรรมเจียมพิทยานุวัฒน์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำถวายจากนั้นคณะสงฆ์นะครับได้พิจารณาพระป่าต่อด้วยคณะท่านเจ้าภาพนะครับได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษากล่าวคำถวายผ้าวสิกาสาดกหรือผ้าอำน้ำฝนกล่าวคำถวายกีฬานเภสัชริยารักษาโรคกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทียธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นปางสำเร็จในโอกาสนี้คณะท่านประธานครับได้น้อมถวายจตุปัจจัยทียธรรมนะครับปริวันพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ต่อด้วยคณะประธานรองสองคณะครับได้ร่วมถวายปัจจัยปริวันพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์รวมทั้งคณะท่านเจ้าภาพผู้แทนสาธุชนนะครับที่นำกล่าวคำถวายต่างๆได้ร่วมกันถวายปริวันพระป่าแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งบุญใหญ่นะครับที่ลูกหลวงพ่อได้มาร่วมกันทอดผ้าป่าโดยปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะครับก็เป็นไปเพื่อการฟื้นฟูงานของพระพุทธศาสนานำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติปราโมทย์ใจอย่างยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านนั้นในการประกอบสัมมาอาชีวะกว่าจะได้ปัจจัยมาก็ยากลำบากกว่าจะได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงบริวารญาติพี่น้อง

0: ท่านประธานสงฆ์ครับได้กล่าวสโมทนียกถาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ญาติโยมได้มาร่วมทอดผ้าป่าครบ14ปีธรรมอุทยานบ้านแป้งซึ่งเป็นบ้านเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยเราได้มาสร้างบุญสร้างบารมีในบ้านเกิดของหลวงพ่อให้เราช่วยกันดูแลให้กำลังใจซึ่งกันและกันช่วยกันสนับสนุนพระพุทธศาสนาทั้งนี้พระสงฆ์นะครับก็ได้ให้พรเป็นภาษาบาลีนะครับขณะท่านเจ้าภาพกรวดน้ำรับพรพระอนุโมทนาบุญกับลูกหลวงพ่อทุกท่านที่มีความกตัญญูนะครับ
1: มีความดีใจค่ะที่ระหว่างที่นั่งรอใน

ได้มาเยือนกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ในช่วงพฤษภาคมปีนี้นอกจากจะได้เห็นกรุงโซที่สวยงามและทันสมัยแล้วเรายังได้มีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมอันงดงามที่อบอวลไปด้วยความสุขของเทศกาลโคมดอกบัวเทศกาลที่รวมใจพุทธศาสนิกชนในประเทศเกาหลีใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวกันความเบิกบานของเทศกาลโคมดอกบัวเริ่มต้นขึ้นณสนามกีฬามหาวิทยาลัยดงกุกที่ตอนนี้เนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยและด้วยสีสันและรอยยิ้มอันสดใสคือมนต์เสน่ห์ที่จูงใจผู้คนจำนวนมากให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างเบิกบานใจนี่คือจุดเริ่มต้นของเทศกาลโคมดอกบัวงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่เชื่อมใจชาวพุทธและชาวโลกให้ได้ร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา

คมดอกบัวหลากสีสันคือสัญญาณการเริ่มต้นเทศกาลระดับโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกของประเทศเกาหลีใต้เทศกาลที่เต็มไปด้วยความเบิกบานใจซึ่ง1ปีจะมีเพียง1ครั้งที่เหล่าพุทธบริษัท4จะได้พร้อมใจกันเพื่อเฉลิมฉลองวาระวิสาขบูชาโลกซึ่งปีนี้มีองค์กรพุทธนานาชาติกว่า70องค์กร20นิกายทั่วโลกรวม 50,000 คนได้พร้อมใจกันอัญเชิญโคมดอกบัวสัญลักษณ์ความสว่างไสวดั่งโคมวิสาขประทีปที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างปราณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขบวนพาเหรดโคมไฟที่งดงามสุดอลังการนับแสนดวงได้เคลื่อนผ่านใจกลางกรุงโซและสถานที่สำคัญต่างๆตลอดระยะทาง5กิโลเมตร

ในการนี้คณะสงฆ์นำโดยพระครูพิมลสุขวัตรเจ้าอาวาสวัดกิ่วลมและพระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดภาวนาโซหนึ่งในองค์กรภาคีร่วมกับวัดโจเกซาประเทศเกาหลีใต้ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยเข้าร่วมในเทศกาลครั้งนี้ด้วยยังเป็นหนึ่งในตัวแทนของประเทศไทยจัดขบวนเทวรถอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายปางสมาธิร่วมบนขบวนโคมดอกบัวอย่างงดงามอลังการโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวไทยจำนวนมากมาร่วมแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจให้พี่น้องชาวเกาหลีใต้และนานาประเทศได้ร่วมชื่นชมในความงดงามในวัฒนธรรมชาวพุทธตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านได้รับความสนใจและเสียงปรบมือจากผู้คนกว่า 500,000 คนตลอดเส้นทางทุกคนต่างร่วมส่งรอยยิ้มและเสียงเชียร์อย่างไม่ขาดสายนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจที่ในเทศกาลโคมดอกบัวฉลองวิสาขบูชาโลกในปีนี้ทางวัดภาวนาโซยังคงสร้างความประทับใจที่ได้มีส่วนในการเชื่อมใจชาวพุทธจากนานาประเทศไว้ณจุดเดียวกันด้วยการร่วมรำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกและเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้มาประชุมพร้อมกันในครั้งนี้จะได้พร้อมใจกันยอยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยของชาวโลกไปตราบนานเท่านาน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมีคำถามว่าเราอยากมีความสุขทุกวันไหมอยากมีความสุขไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตหรือเปล่าเชื่อแน่ว่าหลายท่านนะคะมีคำตอบที่คิดไปตรงกันนั่นก็คือแน่นอนเราอยากมีความสุขเช่นนี้แต่ว่ามันจะต้องทำยังไงและมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าหลายท่านอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตดีๆแบบนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้หลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาชี้แนะต้นทางแห่งความสุขทุกวันไปจนวันตายซึ่งมีอยู่จริงเป็นสุขที่เกิดจากการทำใจให้หยุดนิ่งนั่นเองค่ะส่วนว่ารายละเอียดจะเป็น

0: อย่างไรเราไปฟังกันค่ะ
1: การฝึกใจหยุดนิ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตนอกนั้นเป็นเรื่องรองลงมาเรื่องการทำมาหากินก็สำคัญเหมือนกันแต่ว่ารองลงมาเพราะเราต้องมีปัจจัยสี่หล่อเลี้ยงสังขารเพราะฉะนั้นทำมาหากินก็ทำไปฝึกใจหยุดนิ่งก็ทำไปให้ภารกิจกับจิตใจไปคู่กันหยุดในหยุดเข้าไปกลางในกลางเข้าไปแล้วก็จะพบสุขในสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชีวิตที่มีสุขเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างนี้จะไม่เรียกว่าชีวิตในฝันหรือในอุดมคติแล้วเราจะเรียกว่าชีวิตอะไรมีสุขทุกวันกระทั่งถึงวันที่กายมนุษย์หยาบนี้แตกดับไปแม้ร่างกายจะแตกดับก็ไม่รู้สึกว่าเป็นทุกข์สุขแม้กระทั่งวันตายและตายแล้วก็ยังมีสุขเพิ่มขึ้นด้วยกายใหม่ที่ประณีตกว่าเดิมเหมือนเปลี่ยนภาชนะที่เป็นกระเบื้องเก่าๆผุๆพังๆไปเป็นภาชนะทองคำที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆ

ณผู้ชมคะหลวงพ่อธรรมชโยได้เมตตาชี้แนะอีกว่าชีวิตของพระอริยเจ้าก็เป็นเช่นนี้กล่าวคือชีวิตของท่านมีแต่ความสุขเพิ่มขึ้นทุกวันทุกคืนตลอดเวลาแม้ว่าสังขารร่างกายจะแก่ชราไปแต่ใจก็ยังเป็นสุขจะเจ็บจะป่วยหรือมรณภาพใจก็ยังเป็นสุขเป็นสุขที่เกิดจากใจที่หยุดนิ่งนั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกใจให้หยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7จนกระทั่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในอันเป็นความสุขที่แท้จริงและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติอย่างที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเปลือกตา

อย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพอพริ้มพริ้มสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิด

ชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมนำบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตครับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถกพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจและไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆบังคับการกระทำทางกายทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสัทธะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำบิไลลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีอย่างบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นไปเห็นโทษเห็นไปจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้เพราะฉะนั้นท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดกายสงัดใจไม่คลุกคลีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบา

บายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งๆว่างๆโดยมีสัญญาณตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเราที่หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสๆที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วคริสตัลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสๆดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยายาม

านขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสาธิปทานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสตรีสาตางจะมีอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารจะอะไรกันแล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพะเนาพะนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังก็แสวงหาความสุขได้สุขนี้มากับดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจ้งเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสๆเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆและจากก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่เรารักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากทำในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มเพราะถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี่ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิม

สุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการทั่วถึงดวงสี่นี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับกระทั่งในกลางดวงสี่นี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ปราณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งแน่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัวเราแท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นชั้นอย่างนี้เป็นชั้นชั้นชั้นถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ปราณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราแล้วกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงเขาเรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์ยากกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภูมิหรือกายรูปภูมิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลาย

แต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลาย

0: ี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ัณหชาดกชาดกว่าด้วยผู้ออกการเอาแล้วในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมกทรัฐนั้นมีความยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของพุทธศาสนาควบคู่อยู่ด้วยกันหลายประการหนึ่งในนั้นคือพระเวรุวนารามซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาก็ได้สร้างขึ้นณดินแดนแห่งนี้โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่อริยสาวก 1,250 รูปและการบัญญัติพระธรรมวินัยหลายสิกขาบทพระสูตรอีกมากมายก็ล้วนถือกำเนิดขึ้นที่วัดนี้ทั้งสิ้นรวมทั้งบัญญัติห้ามภิกษุสงฆ์อวดอุตริมนุสธรรมหรือก็คือการห้ามอวดอ้างหรือแสดงปาฏิหาริย์ใดๆซึ่งในพุทธสมัยปัจจุบันยังคงพบเห็นกันอยู่นี้องค์สมเด็จพระศาสดาก็ทรงบัญญัติตรัสห้ามไว้ณที่แห่งนี้เช่นกันเหตุเพราะครั้งนั้นได้มีพระอรหันต์รูปหนึ่งเหาะเหินเดินอากาศให้ชาวนครราชคฤห์เห็นจนเกิดการเล่าขานเป็นที่ร่ำลือจนแตกตื่นขึ้นมิเป็นอันสงบพระพุทธองค์สดับเหตุดังนี้แล้วก็โปรดให้ประชุมสงฆ์ขึ้นในพระเวรุวันมหาวิหารแล้วตรัสถามเหตุจากพระพุทธอนุชาคือพระอานนท์ว่าบัดนี้มีพระอรหันตสาวกแสดงปาฏิหาริย์จนเป็นเหตุให้แตกตื่นสาวกกระทำการเช่นนั้นคือใครกันเล่า
1: ภิกษุผู้แสดงปาฏิหาริย์นั้นคือพระปิณโฑลพระเจ้าค่ะได้เหาะขึ้นไปยกเอาบาทไม้จันทร์บนปลายไม้สูงให้ราชคฤห์เศรษฐีได้ประจักษ์ในฤทธิ์พระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระเจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อทำโกลาหลขึ้นแก่ชาวเมืองพระพุทธองค์ก็ทรงตำหนิพระปิณโฑลอดีตพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าด้วยการห้ามภิกษุกระทำปาฏิหาริย์อวดอุตริมนุสธรรมอีกต่อไปทั้งนี้ทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้บาตรอื่นใดนอกจากบาตรเหล็กบาตรดินเผาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในครั้งนั้นเหล่าเดรัจฉีที่มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาทราบข่าวก็คิดทำลายเกียรติคุณพระสมณะโคดมพากันปล่อยข่าวท้าทายให้ทรงสำแดงอิทธิฤทธิ์แข่งขันกับตนโดยมีบูรณกัสสปะเป็นแกนนำออกหน้าประกาศจะตามท้าทายพระพุทธองค์ไปทุกหนแห่งไป
2: พระโคดมบัญญัติห้ามไม่ให้เหล่าสาวกแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ดู

0: บูรณกสปะเดรถีจอมเจ้าเล่ห์อย่าได้ออกเรี่ยรายหาทุนสร้างหอสูงเพื่ออวดบารมีไว้กลางสถานที่ประลองริบ
1: ไม่มีต้นมะม่วงให้สำแดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แล้วแต่กลับมาเจอหอสูงลิ่วของเราเข้าไปดูสิพระโคดมจะทำหน้ายังไงจะยังดื้อด้านแข่งขันกับเราหรือจะยอมแพ้ไปแต่โดยดี
2: มีหอสูงคู่บารมีซะด้วยเท่จริงๆเลยลุงพี่เราเนี่ย
0: ครั้นเมื่อถึงวันกำหนดแสดงปาฏิหาริย์ในวันเพ็ญเดือน8นั้นบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างออกหน้าอ้อนวอนขอพระพุทธานุญาตแสดงฤทธิ์แข่งกับเดรัจฉีแทนพระพุทธองค์แม้แต่อุบาสกบางคนก็ถึงกับแสดงฤทธิ์อวดญาณเพื่อขอพุทธานุญาตประลองแทนเช่นกัน
3: ข้าแต่องค์พระศาสดาให้ข้าพระองค์แสดงปาฏิหาริย์แทนเถอะพระเจ้าค่ะ
4: ให้ข้าพระองค์เป็นตัวแทนเถิดพระเจ้าค่ะพระศาสดาจะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติ
5: ข้าพระองค์ก็ขออาสาด้วยพระเจ้าค่ะ
6: ข้าพระองค์เหาะเหินเดินอากาศได้ให้ข้าพระองค์ประลองแทนเถิดพระเจ้าค่ะข้าจะได้สั่งสอนเดรัจฉีเจ้าเล่ห์พวกนี้ให้ลาบจำจะได้รู้ที่ต่ำที่สูงซะบ้าง
0: แต่ทั้งสิ้นนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะแสดงปาฏิหาริย์ครั้งหนึ่งณที่แห่งนี้หลังตรัสรู้และประกาศพระศาสนาครั้งนี้เป็นภาระที่ตถาคตอย่างเราต้องกระทำด้วยตนเองในการนั้นคนดูแลอุทยานของพระเจ้าโกศลให้นำมะม่วง

0: ไปกับตาเลย
1: สาธุเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นอีกเหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อเลย
2: ดังคำกล่าวของพระอนุรุตการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ได้บังเกิดปาฏิหาริย์สำคัญสมเนรมิตธรรมรังสีสว่างสวยทั่วพื้นพิภพปรากฏสิ่งอัศจรรย์เปิดสามภพทั้งสวรรค์นรกและมนุษย์โลกให้สามารถมองเห็นกันและกันได้ทำให้หมดความเครือบแคลงสงสัยในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดก่อเกิดความสามัคคีมีสัมมาทิฏฐิกันท่วนทั่วณบัดนั้นเองและในพระเชตวันมหาวิหารเวลาต่อมาเมื่อพระภิกษุพรรณนาถึงพระพุทธานุภาพอันมหิทานั้นขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงการอดีตครั้งเสวยพระชาติเป็นโคดำล่ำสันขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติเรามีกำเนิดเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ยังสามารถทำกิจที่ไม่มีผู้ใดทำได้เช่นกันเมื่อเหล่าภิกษุสงฆ์อาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องราวนั้นพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ นำกัณหาชาดกขึ้นมาสาธกดังนี้ครั้งหนึ่งไกลออกไปจากพระนครพาราณสียังมีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการแบ่งบ้านพักให้คนเดินทางเช่าค้างแรมแล้วรับใช้ดูแลเพื่อรับค่าจ้าง

มีคนบอกว่ามีบุรุษสองคนมารอรับนี่เยอะมากงั้นแสดงว่าเรื่องราวของการข้ามภพข้ามชาตินะก็ต้องศึกษากันต่อไปนะวันหนึ่งวันหนึ่งเรานอนอยู่ตื่นมาแล้วมีคนมายืนสองคนนี่ก็ต้องขยี้ตาอีกทีนะว่าใช่หรือเปล่าคิวเราหรือเปล่าวันนี้อะไรกันนะถ้ายังไม่ถึงคิวเราก็บอกเขาว่ายังไม่ถึงนะยังไม่ถึงคิวเรานะบอกยังไม่อยากไปนะอยากอยู่สร้างบารมีกับหลวงพ่อนานๆเนาะกับหมู่คณะนานๆเนาะแล้วก็พอหลวงพี่พูดเรื่องการระลึกชาติเสร็จเทปเมื่อวานหลวงพ่อท่านคุณครูไม่ใหญ่ก็พูดถึงการระลึกชาติเหมือนกันท่านบอกเดี๋ยวเรามาทบทวนเนี่ยเมื่อวานก็ขอแบบสั้นๆท่านก็บอกว่าต้องไปดูนะว่าพระสัมมาต้องดูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตนะพระท่านถามว่าพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยอุทิศชีวิตไหมอุทิศไหมฮะอุทิศนะอุทิศชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะแม้เนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปถ้ายังไม่บรรลุเราก็ยังจะปรารภความเพียรต่อไปนะแล้วก็ท่านก็บอกว่าแล้วก็ถามตัวเองซิว่าเราเหาะเหินเดินอากาศได้หรือยังยังเรามีตาทิพย์หรือยังยังเรามีหูทิพย์หรือยังยังถ้ายังก็บวชต่อไปนะก็ไม่แค่พระนะก็ถือว่าเป็นภาระของญาติโยมด้วยนะก็ยังต้องศึกษาธรรมะต่อไปโดยอาศัยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในการเป็นต้นแบบให้พวกเราได้ฝึกตัวได้เรียนรู้ธรรมะได้พัฒนาชีวิตนะแล้วท่านก็บอกว่าถ้ายังทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องศึกษาเนาะรวมถึงการระลึกชาติด้วยการระลึกชาติด้วยเราระลึกชาติได้หรือยังก็ยังนะท่านว่าบางทีอย่าว่าแต่ชาติที่แล้วเลยเอาชาตินี้ก่อนเนี่ยว่าวันนี้กินอะไรมาตอนเที่ยงยังพอจำได้นะเมื่อวานตอนเที่ยงทานอะไรมานี่เริ่มที่แบบว่าจำไม่ได้ละปีก่อนเนี่ยทำอะไรมาเนี่ยก็เริ่มย้อนไปเรื่อยๆเนาะก็เริ่มที่จะจำไม่ได้แล้วเนาะทีนี้เรื่องราวของการข้ามภพข้ามชาติมันก็ซับซ้อนเนาะงั้นก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาไปนะซึ่งท่านบอกว่าเรื่องราวของการระลึกชาติก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเราคือใครเกิดมาทำไมมีเป้าหมายในชีวิตยังไงเนาะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้เราก็ต้องศึกษาต่อไปให้รู้เนาะแล้วที่สำคัญท่านก็บอกว่าให้ทำใจให้หยุดให้นิ่งเมื่อใจหยุดนิ่งใจก็จะสว่างเมื่อใจสว่างก็จะหนทางก็สว่างไม่มืดนะเมื่อหนทางไม่มืดก็ไปถูกทางเนี่ยซึ่งตรงกับหัวข้อวันนี้พอดีที่หลวงพี่จะนำมาเล่าให้ฟังว่าเราจะเปิดเผยความลับของตัวเราเองยังไงแล้วก็เปิดเผยความลับของผู้อื่นยังไงว่าง่ายก็คือเราจะระลึกชาติของตัวเองได้ยังไงหลวงพี่ก็เอาข้อมูลจากในพระสูตรมาฝากแล้วเราจะลึกชาติของคนอื่นได้ยังไงเดี๋ยวเราต้องมาเรียนรู้กันยิ่งไปกว่านั้นมีของพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยมีเคล็ดลับให้นักเรียนได้ฝึกนะแต่เราก็ต้องทำตามโอวาทของท่านนะก็เมื่อวานท่านมีเทปพิเศษโอวาทก็เหมือนน้ำทิพย์ชโลมจิตใจนะก็ทำให้ยิ่งคิดถึงคุณครูไม่ใหญ่ไปอีกนะ

พระสัมมาพุทธเจ้าก็เลยแนะนำนี่แหละอโลกาสัญญาให้พระมหาโมคคัลลานะไปนึกถึงแสงสว่างจะได้หายง่วงแต่จริงมีหลายวิธีหนึ่งในวิธีนั้นคือนึกถึงแสงสว่างหลวงพี่เรียนเสร็จปุ๊บด้วยอัธยาศัยก็คือชอบทดลองนะก็ไปอยู่ที่ศูนย์สาขาตื่นมาตอนเช้าประมาณตีสี่นิดๆล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็ไปบิณฑบาตด้วยความเป็นตอนเช้าอะเนาะเราก็มีความรู้สึกง่วงบางวันเนี่ยเดินบิณฑบาตเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าบางครั้งก็ง่วงนะเดินบางทีก็ไม่รู้เพื่อนข้างหน้าเบรกชนตึ๊กเอ้าเราก็บาดไปชนเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่เงี้ยบางวันเพื่อนทำไมวันนี้พระเพื่อนเดินเร็วจังเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบง่วงๆอะไรเนี้ยเราแบบจังหวะก้าวขาแบบว่าปกติธรรมดาอะไรเงี้ยแต่วันนี้รู้สึกเดินเร็วหมายความว่าหลวงพี่ก็จะมีความง่วงอยู่ตลอดนะเพราะว่าตื่นตีสี่แล้วก็ไปเดินบิณฑบาตเงี้ยก็เลยลองเอาพระสูตรเนี่ยไปลองทำดูก็อยากรู้เหมือนกันว่าผลเป็นยังไงเนาะก็เลยลองนึกถึงปกติเราภาวนาอะไรครับสัมมาระหังใช่ไหมสัมมาระหังสัมมาระหังอันนี้เราก็เปลี่ยนบ้างบางทีเรากินข้าวชามเดิมบ่อยๆมันก็แอบเบื่อ นิดนึงอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือว่าบางคนก็ไม่เบื่อนะจริงๆไม่ต้องเบื่อนะแล้วเราก็อยากลองจริงๆก็เป้าหมายก็คืออยากลองเนื้อหาที่อยู่ในพระสูตรนะก็เลยนึกถึงแสงสว่างนะซึ่งในพระสูตรก็บอกว่าแสงสว่างที่นึกได้ก็มีแสงสว่างในเวลากลางวันก็ได้แสงสว่างของพระอาทิตย์ก็ได้แสงสว่างของพระจันทร์ก็ได้แสงสว่างของแก้วมณีก็ได้หลวงพี่ก็เลยนึกแสงสว่างของพระจันทร์เลยเพราะว่ามันยังไม่เช้านะเราก็เดินบิณฑบาตไปแล้วเราก็นึกอโลกาสัญญาอโลกาสัญญาก็คือนึกถึงแสงสว่างแสงสว่างที่กลางทองอะไรนะเดินบิณฑบาตไปเราก็นึกไปเราก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆอยู่มาประมาณสักหนึ่งเดือนกว่าๆได้แล้วก็วันนั้นเนี่ยสารถีก็คือปกติบิณฑบาตเนี่ยก็จะนั่งรถไปลงที่ตลาดอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะเดินยาวเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็ขึ้นรถกลับศูนย์นะแล้วก็อาหารบิณฑบาตเนี่ยก็จะใส่ในกล่องเนาะมารวมกันวันนั้นสารถีอยู่ดีๆก็พูดขึ้นมานะว่าหลวงพี่ตั้งแต่หลวงพี่มาเนี่ยทำไมอาหารบิณฑบาตได้เยอะจังเราก็เลยหันไปดูที่ท้ายกระบะมันได้เยอะยังไงเนาะก็คือกล่องถ้าเกิดเรานึกถึงกล่องที่เราใส่อาหารบิณฑบาตอ่ะกล่องใหญ่ๆอ่ะเราบินกัน3รูปอ่ะปกติก็คือจะได้แค่ครึ่งกล่องอาหารบิณฑบาตใหญ่ๆแต่วันนั้นจังหวะที่สารถีพูดหลวงพี่ก็หันไปดูเนาะเต็มกล่องเลยแล้วเต็มไม่พอนะตรงกระบะก็แบบว่าเต็มเหมือนกันก็คือล้นมาถึงกระบะแล้วตอนเรามาใหม่ๆมันได้แค่ประมาณครึ่งกล่องนะเพราะตอนหลังๆก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่เป็นไงเราก็เชื่อเลยสิทีนี้ว่าอโลกาสัญญานี่ก็ดีเหมือนกันนะจริงๆก็คือการปฏิบัติแบบบ้านเราดีแหละก็คือให้เรานึกถึงแสงสว่างให้มีสตินึกถึงแสงพระอาทิตย์ก็ได้แต่ว่าปกติเราจะชอบนึกถึงดวงแก้วเนาะพอเราก็นึกถึงดวงแก้วพอเรานึกถึงแสงสว่างความง่วงมันก็หายไปนะแล้วก็มีสติมากยิ่งขึ้นเราเดินแล้วก็ประคองใจของเราไปเรื่อยๆแล้วที่สำคัญก็คือได้พัฒนาหารเยอะกว่าเดิมนะดีเป็นผลที่ประจักษ์ชัดแจ้งนะเพราะว่าอาหารเนี่ยล้นออกมาแล้วก็หลวงพี่ไม่ได้เป็นคนพูดด้วยเพราะสารถีเป็นคนพูดนะเพราะว่าสารถีเขาเนี่ยเขาขับทุกวันแล้วก็พระก็เปลี่ยนหลายคนท่านเขาก็จำได้อะไรเงี้ยอยู่ดีเขาก็พูดขึ้นมาแล้วเราก็

เองเนี่ยก็ทําหน้าที่แบบว่าบอกบุญอะไรเงี้ยแต่ละครั้งก็จะมียอดจากส่วนกลางมาแล้วก็จะบอกยายครับรอบนี้อยากได้เท่านี้ครับแล้วพอได้ครบปุ๊บก็ไปยายครับเอาบุญมาฝากครับอะไรเงี้ยจะชอบมากเลยนะครับถ้าเกิดเราลองทำเนี่ยเราจะอัศจรรย์ใจมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นธรรมะของพระสัมมาพุทธเจ้าก็ตามหรือว่าของมหาปูชนียาจารย์ก็ตามถ้าเกิดเราทำแล้วมันจะเห็นผลประจักษ์กับชีวิตเราเองอะเนาะนี้ถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะเข้าถึงความสุขหรือว่าสิ่งอัศจรรย์นั้นอะบ่อยๆนั้นลองทำดูนะไม่ว่าจะเรียนอะไรก็ตามก็ลองทำดูนี้หลวงพี่ก็อโลกาสัญญาก็คอนเฟิร์มหนึ่งเสียงถ้านักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันไม่ฝันไปทำตามก็จะได้คอนเฟิร์มหลายๆเสียงนะและที่สำคัญก็เป็นการปฏิบัติที่คุณครูแม่ใหญ่ของเราก็แนะนำให้นึกเหมือนกันเนาะท่านก็บอกว่าให้เอาพระอาทิตย์หรือว่าดวงจันทร์หรือว่าดวงแก้วเนี่ยมาไว้ที่กลางท้องนี่เราก็ลองทำดูนะให้เรามันเอาสิ่งเหล่านี้ความบริสุทธิ์ความผ่องใสเหล่านี้ก็เอามาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้ได้ปล่อยให้ได้นานที่สุดนะครับ

ก็เก็บใจไว้ที่กลางกายนะทีนี้เราเรียนแล้วว่าอโลกาสัญญาคือแสงสว่างการนึกแสงสว่างทีนี้เราก็เก็บแสงสว่างไว้ที่กลางกายนะวันไหนที่รู้สึกง่วงๆก็นึกเลยนะแสงสว่างนะนี่ก็เป็นข้อความที่ปรากฏในพระสูตรเนาะต่อมานี่เคล็ดลับวิชาละอันนี้เคล็ดลับวิชาเลยล่ะที่เราจะเข้าถึงดวงตาภายใน

ได้อย่างไรก็คือจะเข้าถึงบรรลุทิพยจักขุได้ยังไงนะมีดวงตาภายในได้ไงก็ข้อความนี้ก็ปรากฏในอุทายีสูตรนะพระสัมมาพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุมนสิการอโลกสัญญามนสิการก็คือกระทำไว้ในใจก็คือนึกถึงแสงสว่างไว้ในใจแล้วนึกยังไงก็ให้นึกว่ากลางวันเป็นยังไงกลางวันเนี่ยทำยังไงกลางคืนก็ทำอย่างนั้นกลางคืนทำยังไงกลางวันก็ทำอย่างนั้นก็คือให้นึกถึงแสงสว่างทั้งเวลาช่วงเวลากลางวันแล้วก็ช่วงเวลากลางคืนถ้าทำอยู่อย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยจิตจะไม่ถูกนิวรณ์พัวพันพอจิตเราพ้นจากนิวรณ์ปุ๊บจิตของเราก็จะมีความสว่างเกิดขึ้นนะพอทำอย่างนี้ทำไม่มากเจริญไปเรื่อยๆทำมากไปเรื่อยๆมากไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงญาณทัศนะสรุปก็คือให้นึกถึงแสงสว่างพอเรานึกถึงแสงสว่างบ่อยๆนึกถึงแสงสว่างยังไงให้นึกถึงแสงกลางวันท่านบอกไม่ยากเลยเคล็ดลับไม่ยากเลยก็นึกถึงแสงกลางวันทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆก็จะไม่ถูกนิวรณ์พัวพันจิตก็จะสว่างพอจิตสว่างก็จะเจริญให้มากไปอีกก็จะเข้าถึงญาณทัศนะซึ่งญาณทัศนะนี้เนี่ยอรรถกถาก็แก้ว่าทิพยจักขุนั่นเองนั้นเห็นไหมว่าวิธีแค่นึกแสงสว่างเนี่ยไม่ธรรมดานะจริงๆเลยญาณทัศนะไปนี้สามารถสิ้นอาสวะกิเลสได้เลยนะแต่พี่ตัดมาแค่ท่อนเดียวก็คือแค่นึกแสงสว่างสามารถทำให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางถึงสิ้นอาสวะกิเลสได้เลยอันนี้คือข้อความที่ปรากฏในพระสูตรนะงั้นโดยสรุปก็คือวิธีในการนึกถึงอโลกาสัญญาเพื่อเข้าถึงทิพยจักขุเพื่อจะไปดูพอมีทิพยจักขุเสร็จเราก็สามารถไปดูชีวิตของตัวเองได้ไปดูชีวิตของสัตว์อื่นได้อย่างเงี้ยนะงั้นวิธีการเจริญอโลกาสัญญาหรือวิธีการนึกถึงแสงสว่างเนี่ยถ้าในพระสูตรก็คือให้นึกถึงแสงสว่างในเวลากลางวันอรรถกถาก็อธิบายเพิ่มอธิบายเพิ่มว่านอกจากแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วเนี่ยสามารถนึกถึงแสงสว่างของพระอาทิตย์ได้นะหรือว่านึกถึงแสงสว่างของพระจันทร์ได้เหมือนกันในคืนพระจันทร์วันเพ็ญวันพระพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยสวยนะรู้สึกชอบดวงจันทร์แบบนั้นก็ให้นึกนิมิตแบบนั้นก็ได้เหมือนกันหรือว่าชอบอัญมณีแก้วใสก็นึกถึงแก้วมณีก็ได้แก้วดวงแก้วใสๆลอยอยู่กลางท้องนี้ก็ได้เหมือนกันนี่วิธีการเจริญอโลกสัญญาให้เราทำแบบนี้บ่อยๆในพระสูตรก็ว่าให้ทำบ่อยๆให้ทำให้มากขึ้นเรื่อยๆก็จะเข้าจิตของเราก็จะละจากนิวรณ์ได้เมื่อจิตละจากนิวรณ์ได้ก็จะมีจิตที่มีความสว่างเกิดขึ้นพอมีจิตที่มีความสว่างเกิดขึ้นเราสามารถเจริญจิตที่มีความสว่างนั้นเข้าถึงทิพยจักขุคือตาทิพย์ได้นะทีนี้พอเข้าถึงตาทิพย์แล้วเห็นชีวิตของตัวเองได้แล้วถ้าจะไปดูชีวิตของคนอื่นทำยังไงก็เหมือนกันก็คือเจริญอโลกสัญญานี่แหละเหมือนกันเลยแล้วก็จิตก็จะเข้าถึงความสว่างถ้าเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเธอเจริญจิตที่อบรมแล้วอย่างนั้นให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วย่อมน้อมใจไปเพื่อจุตูปปาตญาณก็คือญาณรู้เรื่องของการจุติการเกิดของสรรพสัตว์ได้ทำอะไรได้บ้างท่านบอกว่าเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติก็คือกำลังตายจากภพหนึ่งมาสู่อีกภพหนึ่งเห็นหมู่สัตว์กำลังเกิดทั้งชั้นต่ำชั้นสูงทั้งงามและไม่งามทั้งเกิดดีและไม่เกิดดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือตามนุษย์นี่นึกถึงแสงสว่างสามารถไปเห็นสัตว์การเกิดของสัตว์ได้แล้วก็รู้ชัดเข้าถึงหมู่สัตว์เหล่านั้นรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมนั้นว่าทีนี้เราจะรู้ละจะเจริญเสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นเราได้ตาทิพย์พอได้ตาทิพย์เนี่ยเราสามารถใช้ตาทิพย์ไปดูได้ว่าหมู่สัตว์เหล่านั้นเนี่ยทำกรรมอะไรมาถ้ากลุ่มแรกหมู่สัตว์ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตคืออะไรวจีทุจริตก็คือประพฤติผิดในกาย

ลักทรัพย์นี่ฆ่าสัตว์เนี่ยหรือว่าวจีทุจริตก็พูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออะไรพวกนี้นะมโนทุจริตก็คิดพยาบาทคิดปองร้ายคิดอยากได้ของเขาอะไรเงี้ยถ้าสัตว์เหล่านี้เนี่ยแล้วก็รวมถึงสัตว์ที่กล่าวร้ายพระอริยะไปกล่าวว่าร้ายพระอริยะบุคคลเนี่ยนะหรือว่าสัตว์ที่มีความเห็นผิดอันนี้ก็อีกอันนึงก็คือคนที่ชักชวนคนอื่นให้ทำตามความเห็นผิดก็คือตัวเองทำผิดไม่พอไปชวนคนอื่นด้วยนี่หลังจากที่เขาตายแล้วก็จะไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบากสัตว์นรกนี่ก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดสัตว์ประกอบเนี่ยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเนี่ยรวมถึงกล่าวร้ายภริยามีความเห็นผิดชวนคนอื่นให้ทำความผิดด้วยเนี่ยตายแล้วไปเกิดในนรกแน่นอนแล้วก็สามารถไปดูได้ด้วยนะอย่างที่หลวงปู่บอกว่าไปจับมือถือแขนได้เลยนี่สัตว์นรกนี่อันแรกก็คือไปดูสรรพสัตว์ที่ไปทางที่ไม่ดีเนาะก็คือไปทุกขติวินิบากมีสัตว์นรกเป็นต้นนะนี่ว่าร้ายพระภริยาบุคคลอะไรเงี้ยนะอันนี้หรือโอเคเราแบบว่าไม่ชอบเท่าไหร่ไปดูแบบว่าอะไรที่มันน่ากลัวน่ากลัวขอไปดูชาวสวรรค์ดีกว่าอะไรเงี้ยแบบว่าลงไปแล้วขนลุกอะไรเงี้ยไม่เอาเห็นแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วไม่อยากไปประสบอีกนี้ก็สามารถไปดูหมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนาะก็คือไม่เพ้อผิดศีลนั่นเองแล้วก็ไม่ว่าร้ายภริยามีความเห็นชอบแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบนี่เหมือนเราเลยนะชอบนะเราสังเกตซิว่าเราเป็นหมู่สัตว์กลุ่มไหนเมื่อกี้กลุ่มไหนฮะกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะเดี๋ยวจะได้ไปเจอกันนะเราตกลงกันแล้วนะว่าเราเป็นกลุ่มสัตว์หมู่นี้นะก็คือเราจะมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเนาะไม่ว่าร้ายภริยามีความเห็นชอบนะความเห็นชอบก็เช่นโลกนี้มีโลกหน้ามีบุญบาปมีจริงพ่อแม่มีพระคุณจริงอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองแล้วก็ที่สำคัญคือชักชวนผู้อื่นให้ทำตามความเห็นชอบนั้นเห็นไหมบุญของเราที่ผ่านมาเพิ่มๆ 40,000 วัดใช่ไหมชักชวนกันแบบว่าสุดชีวิตนี่เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวทำให้งานสำเร็จไปได้นะแล้วก็บุญต่างๆที่

ี่เห็นนะเราก็จะเป็นหมู่สัตว์กลุ่มนี้นะแล้วก็อยากเป็นกลุ่มนี้นะอย่าให้ใครคุณครูไม่ใหญ่ต้องลูกอุบาสกอุบาสิกาลูกพระนี่ไปอยู่ไหนกันหมดอะไรเงี้ยนะไม่เห็นเลยบนสวรรค์อะไรเงี้ยนะเราก็ต้องช่วยประกอบกรรมดีไปด้วยนะจะได้ตามท่านไปนะนี่ถ้าสัตว์ประกอบกรรมดีก็จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี่สุคติโลกสวรรค์ก็มีวิมานมีเทวรสสามารถไปดูได้เลยว่าโอ้วิมานนี้ของใครนะช่างยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินมีบริวารเยอะนี้ไปดูซะหน่อยอย่างนี้นะแล้วที่มีบริวารเยอะมีวิมานอันประณีตเนี่ยเพราะทำกรรมอะไรมานะสามารถไปดูได้เหมือนกันก็ตามพระสูตรนี้เลยก็คือเจริญอโลกสัญญาไปดูได้เนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูนั้นตอนนี้ตาทิพย์ยังไม่มีนะเอาวิดีโอไปก่อนนะ เอาวิดีโอไปก่อน

าธุถ้าใครใจใสก็ไปสวรรค์นะท้ายที่สุดของพระสูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าเธอเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งขั้นต่ำขั้นสูงทั้งงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลโดยสรุปก็คือให้ภิกษุเจริญอโลกสัญญาเมื่อเจริญอโลกสัญญาคือนึกถึงแสงสว่างในเวลากลางวันแล้วเนี่ยจิตของภิกษุนั้นก็จะปลอดโปร่งจากนิวรณ์เมื่อจิตปลอดโปร่งจากนิวรณ์เช่นก้าวข้ามความง่วงอะไรพวกนี้ไปได้ความพยาบาทที่มีอยู่ในใจไปได้จิตก็จะปลอดโปร่งปรากฏจิตหนึ่งที่ภาษาบาลี

สัปปะปภาสังจิตตังเนาะคือจิตที่ประกอบพร้อมด้วยความสว่างเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อภิกษุเจริญจิตที่มีความสว่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงทิพยจักขุก็คือตาทิพย์ซึ่งพระธรรมมาพุทธเจ้าบอกว่าตาทิพย์นี้บริสุทธิ์เหนือตามนุษย์ทั่วไปเห็นไหมถ้าเกิดเรานึกถึงดวงแก้วบ่อยๆนี่วันหนึ่งที่หลวงคุณครูไม่ใหญ่พูดเนี่ยก็จะเป็นจริงนะก็คือเราจะได้รู้ว่าตัวเราคือใครเกิดมาทำไมมีเป้าหมายชีวิตยังไงแล้วก็ที่สำคัญรู้ของตัวเองไม่พอรู้ของคนอื่นได้ด้วยอย่างนี้นะจริงถ้าเกิดเราเกิดทันคุณยายก็ดีนะถ้าเกิดเคยฟังนะแบบว่าคุณยายรู้นะไม่รู้ว่าคุณยายจะทักหรือพี่ว่าไงนะเราก็อยากรู้ด้วยเหมือนกันนะนี่นะก็นี่เราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะฝึกไปเรื่อยๆทีนี้อีกท่านหนึ่งที่เนื่องจากครูบาอาจารย์ของเราเนาะพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อปี2460ท่านเอาชีวิตไปเดิมพันที่วัดบทบนเนาะในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10เนาะในสมัยนั้นนี่ก็เป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมท่านก็ท่านบอกว่าพระบรมศาสดาของเราจริงยังไงเราเป็นลูกศิษย์ก็ต้องจริงอย่างนั้นเมื่อกี้เราได้ดูในวิดีโอแล้วใช่ไหมว่าท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้นเลือดเนื้อจะแห้งเหงื่อถ่ายไปถ้าไม่บรรลุคุณประโยชน์จะไม่ละความเพียรแม้หลวงปู่พระศาสดาของเราจริงยังไงเราก็จริงอย่างนั้นเหมือนกันก็ย้อนไปเมื่อเนี่ยวันพระขึ้น15ค่ำเดือน10หลวงปู่อยู่วัดบทบนบางโคเวียงนะหลังจากที่ท่านได้ศึกษาพระปริยัติมามากมายจนสามารถแปลคัมภีร์ไบลานได้แล้วท่านก็ตอนนี้เป้าหมายเรื่องปริยัติเราก็ถึงฝั่งแล้วคือสามารถแปลไบลาน

แนะนำให้หลวงพี่และอุบาสกอุบาสิกาเรียนพระปริยัติก่อนเรียนพระปริยัติเข้าใจพระบาลีเข้าใจหลักธรรมพื้นฐานถึงจุดหนึ่งกลางพรรษาที่12หลวงปู่ก็บอกว่าเราทำประโยชน์ส่วนนี้ได้มาระดับหนึ่งแล้วขอมามุ่งด้านวิปัสสนาเพื่อที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงสักทีหนึ่งเหมือนกันนี่สเต็ปคล้ายๆกันเลยนะงั้นเราก็ต้องใครยังไม่ลงเรียนบาลีก็สมัครเรียนนะสมัครเรียนในกลางท่านก็ไปนั่งสมาธิที่ขัดสมาธิอุโบสถเนาะตอนเช้าท่านก็นั่งไปแล้วเนาะท่านบอกว่ากองเพลงไม่ดังก็จะไม่ลุกเนาะตอนเช้าก็ได้ดวงใสๆเนาะในระหว่างแต่ว่าเนื่องด้วยถึงกองเพลงดังปุ๊บก็ต้องมาฉันก็เลยฉันเสร็จปุ๊บก็ไปลงอุโบสถแต่ดวงใสๆที่เห็นเมื่อตอนเช้าก็ยังอยู่เนาะพอลงอุโบสถกับพระเพื่อนอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มานั่งสมาธิในอุโบสถวัดบทบนบางคูเวียงเนาะท่านก็ตั้งสัตยาธิฐานว่าแม้เลือดเนื้อจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้านั่งลงไปแล้วไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นจะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่จนตลอดชีวิตนี่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนาะแล้วท่านก็ได้ตั้งสัตยาธิฐานต่อว่าขอพระองค์ได้ทรงกรุณาโปรดข้าพระพุทธเจ้านะทรงประทานธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ถ้าข้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นคุณและเกิดประโยชน์แก่พระศาสนาขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานธรรมะอันยิ่งใหญ่นั้นด้วยเถิดข้าพระองค์จะขอรับเป็นทนายแก้ต่างให้กับในพระศาสนาของพระองค์ไปจนตลอดชีวิตแต่ถ้าหากข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วเป็นโทษแก่พระศาสนาไม่เกิดประโยชน์ข้าพุทธเจ้าจะขอสละชีวิตปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาเพียงเท่านั้นหมายความว่าท่านขอให้รู้เถอะว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุเนี่ยคืออะไรถ้าเป็นประโยชน์เป็นคุณแล้วเนี่ยจะรับเป็นทนายถ้าเห็นแล้วจะรับเป็นทนายแก้ต่างให้กับพระพุทธศาสนาก็คือท่านเอาชีวิตตัวเองเนี่ยเป็นเดิมพันเลยว่าพระสัทธรรมของพระสัมมาพุทธเจ้าที่ถ่ายทอดมายาวนานเนี่ยตกลงปฏิบัติแล้วเห็นได้จริงหรือเปล่าท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันผลปรากฏว่าในที่สุดท่านก็นั่งสมาธิจนใจหยุดใจนิ่งเนาะแล้วก็ได้พบกายภายในที่เป็นกายตรัสรู้ธรรมเป็นองค์พระปฏิมานั่งขัดสมาธินะแล้วก็มียอดพระเศียรเป็นลักษณะเกศดอกบัวตูมทั้งพระวรกายเนี่ยบริบูรณ์ไปด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการใสสว่างงดงามไม่มีทิฏฐิเลยนะการปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าการเข้าถึงธรรมกายนะแล้วก็ที่สำคัญท่านพ้นพบว่ากายภายในของมนุษย์ทุกคนก็มีกายละเอียดซ้อนอยู่เป็นชั้นๆและทุกคนก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้เหมือนกันนี่หลวงปู่ของเราท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันนะค้นจนนำวิชาธรรมกายที่หายไปกลับคืนมาอีกครั้งนะพอพูดถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ทบทวนธรรมญาตาเมื่อต้นปีก่อนดีกว่านะปลื้มยังปลื้มอยู่นะ

พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็บรรลุธรรมนะแล้วก็เข้าถึงธรรมทีนี้ท่านก็เลยสอนไว้นะนี่บันทึกในคู่มือสมภารนะท่านก็สอนวิธีระลึกชาตินะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะถ้าใครสามารถทำได้ก็เอาไปทำได้เลยนะไม่หวงนะไม่หวงท่านบอกว่าให้ประกอบนี่ท่านบอกว่าระลึกชาติทำไงอันดับแรกเลยนะประกอบธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์พออ่านประโยคแรกปุ๊บพักไว้ก่อนเดี๋ยวต้องกลับไปฝึกใจก่อนนะถ้าเกิดขอหลวงพ่อก็หยุดแรกให้ได้ก่อนนะถ้าหยุดแรกปุ๊บเดี๋ยวค่อยมาเริ่มอ่านอันนี้นะแต่นี่ก็ถือว่าอ่านเป็นความรู้ไว้ก่อนนะว่าหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่เคยสอนไว้นะว่าระลึกชาติทำยังไงนะก็อ่านไว้เป็นประดับปัญญาบารมีของเราไปก่อนนะท่านบอกว่าประกอบธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์กายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพเป็นรูปฌานอรูปฌานนะแล้วก็เดินสมาบัติพร้อมกับตรวจดูชาติของตนแล้วก็วงเล็บไปว่าเวลาเดินสมาบัติก็ใช้กายธรรมมาเป็นผู้เดินสมาบัตินั้นแสดงว่าอย่างน้อยที่สุดต้องได้กายธรรมแต่เราต้องถอยกลับมาอีกสำหรับเรารวมถึงหลวงพี่ด้วยถ้าเกิดต้องหยุดแรกก็ได้ก่อนนะหยุดแรกก็ได้ก่อนเมื่อได้กายธรรมแล้วก็ให้นิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็ดูความเป็นอยู่ตั้งแต่ปัจจุบันถอยไปจนถึงเมื่อวานซืนแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆถอยห่างไปเป็นลำดับจนกระทั่งออกจากครรภ์มารดาก่อนออกจากครรภ์มารดาจนถึงเวลาที่ยังเป็นกาลรูปก่อนที่จะเข้าท้องมารดาแล้วก็ก่อนที่จะมาอยู่ในกายของบิดาก็คือถอยออกไปเรื่อยๆตั้งแต่ปัจจุบันขณะนี้แหละเมื่อวานเมื่อชั่วโมงที่แล้วหลายชั่วโมงที่แล้วเมื่อวานนี่ถอยไปเรื่อยๆเพราะเราจะถอยไปดูอดีตไงแต่ต้องใช้กายธรรมนะในการถอยออกไปแล้วก็ถอยไปจนถึงชาติก่อนๆนะดูแล้วก็ถอยออก

ไปเรื่อยๆเช่นนี้จนถึงแลกได้ปฐมวิญญาณแล้วก็ถอยกลับมาแบบเวลาเข้าไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยถอยไปอย่างเงี้ยถอยไปเรื่อยๆแล้วก็ดูต่อไปในชาติข้างหน้าอีกดูชาติของตนให้เห็นตลอดอันนี้เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณวันนี้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันจะต้องจำคำภาษาบาลีได้หลายคำแล้วนะมีอโลกะมีบุพเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติของตนเองบุพเพในการก่อนนะนึกชาติระลึกชาติของตนเองทีนี้ท่านบอกไม่ได้สอนแค่ว่านี่ก็คือวิธีการระลึกชาติของตนเองใช่ไหมครับต่อมาท่านก็สอนต่อว่าแล้วถ้าเกิดจะระลึกชาติของคนอื่นล่ะเห็นทำยังไงท่านบอกว่าดูของตนเองเห็นตลอดแล้วเช่นไรเวลาดูของคนอื่นก็เอาธรรมที่ทำให้เป็นกายของคนอื่นนั้นมาประกอบเป็นสมาบัติแล้วก็เดินสมาบัติตรวจดูแบบเดียวกันกับที่ดูของตนเองให้ตลอดเรียกแบบนี้เรียกว่าจุตูปปาตญาณแสดงว่าการที่จะไปดูของอื่นได้ต้องดูของตัวเองให้ได้ก่อนนะซึ่งพระสัมมาพุทธเจ้าก็ตรงกับวิชาสามเนาะก็คือดูของตนเองดูของคนอื่นสุดท้ายดูไปดูมาสังสารวัฏอันยาวไกลนี้ก็มีแค่นี้เนาะดิ้นรนขวนขวายกันเกิดแก่เจ็บตายก็มีเท่านี้เนาะสุดท้ายก็เข้าใจในอริยสัจ4สิ้นอาสวะกิเลสไปพร้อมกันเลยนะนั้นสุดท้ายหลวงปู่ท่านให้คาถาสำคัญว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จอันนี้เข้าใจง่ายสุดแล้วจากที่ฟังมาแต่จะเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งเราก็ต้องหยุดให้ได้ถึงจะเข้าใจคำนี้นะก็หยุดแรกให้ได้นะก็คือนึกถึงดวงใสๆเหมือนที่คุณครูไม่ใหญ่พยายามที่จะให้เราทำรวมถึงการบ้านสิกพ่อเราก็ค่อยๆฝึกกันไปนะค่อยๆฝึกกันไปบุญบารมีเราก็ทำกันไปพอทำบุญบารมีมากเข้ามากเข้าใจของเราก็ถูกขัดให้สะอาดด้วยบุญบารมีเหล่านี้มากยิ่งขึ้นเนาะเวลาปฏิบัติธรรมก็จะได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสะดวกบรรลุเร็วเนาะแล้วก็จะได้กลับมาสู่คำถามของหลวงพ่อนะต่อไปเราก็จะได้ตอบคำถามของคุณครูไม่ใหญ่ได้ว่าเราเหาะได้หรือยังนะมีตาทิพย์หรือยังมีหูทิพย์หรือยังถ้ายังก็บวชกันต่อไปก็ยังต้องศึกษากันต่อไปเรื่อยๆเนาะก็วิธีท่านก็พยายามจะให้การบ้านเรามาเยอะแยะมากมายเนาะบางช่วงท่านก็บอกว่าให้เราฝึกเดินฐานที่7บางท่านก็บอกว่าให้เอาใจมาไว้ที่ศูนย์กลางกายบางช่วงท่านก็บอกว่าให้นึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่นี่เห็นไหมท่านหาวิธีสารพัดเลยให้เราแบบว่าเจอวิธีการของตัวเองดังนั้นเราเมื่อได้รับการบ้านมาแล้วเราก็ต้องลองนะลองฝึกลองทำตามนะว่าทำไมท่านถึงให้ฝึกทำไมท่านถึงให้ทำอย่างเงี้ยทำได้บ้างไม่เป็นบ้างไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เราแบบว่าทำตามที่ท่านให้โอวาทมาเนาะก็พยายามที่จะให้ใจของเราหยุดนิ่งแหละเป้าหมายของคุณครูไม่ใหญ่เนาะอยากให้พวกเราเข้าถึงความสุขภายในได้รู้จักตัวเองได้รู้จักเป้าหมายชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะไม่ประมาทในการใช้ชีวิตเนาะถ้าเราหยุดแลกได้ใจของเราก็จะสว่างเหมือนที่บอกเมื่อกี้ถ้าเกิดเราเจริญอโลกสัญญาได้ทำไปเรื่อยๆใจของเราก็จะพ้นจากนิวรณ์ก็จะจิตสว่างเห็นนะเหมือนกันเลยกับในพระสูตรที่คุณครูไม่ใหญ่พูดกันในพระสูตรเหมือนกันเด้เลยนะก็คือหยุดแลกให้ได้หยุดแลกได้เสร็จปุ๊บใจก็สว่างพอใจสว่างความมืดก็จะหายไปเหมือนในวิชา3เหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหมพอความมืดหายไปเวลาจะเดินก็เดินถูกแต่ถ้าหยุดใจไม่ได้ความสว่างไม่มีความสว่างไม่มีทางทีนี้มองเห็นทางไหมไม่เห็นนะท่านก็บอกว่าถ้าเราก็จะมองไม่เห็นทางพอมองไม่เห็นทางก็ใช้ชีวิตสเปสปะไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะงั้นคาถาหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่สำคัญอย่างนี้นี่เองนะหยุดแลกให้ได้นะก็ค่อยๆฝึกไปค่อยๆทำไปเนาะถ้ายังหยุดใจไม่ได้ก็ลงเรียนพระบาลีก่อนนะเหมือนการเรียนพระบาลีเหมือนการเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเราก็ค่อยๆเรียนเติมปัญญาบารมีของเราไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะท่านมีโครงการอะไรเราก็ทำนะพยายามที่จะฝึกใจของเราเนี่ย

ก็สรุปจบปกติพี่สอนพันนิสิตก็จะมีการควิซท้ายคาบนะถามว่าสรุปวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะก็รีแคปสุดท้ายจาก2 EP 2วันติดนะเราก็จะได้เรียนเรื่องของการระลึกชาติเนาะเราก็เรียนรู้เคสที่เด็กๆที่สามารถระลึกชาติได้เนาะแล้วเราก็มาเรียนรู้วันนี้ก็มาเรียนรู้ในพระสูตรว่าพระสูตรได้บอกไว้ว่ายังไงถึงจะระลึกชาติของตัวเองระลึกชาติของคนอื่นได้เนาะวิธีที่หลวงพี่นำมาฝากวันนี้เลยก็คือการนึกถึงแสงสว่างนะอย่างน้อยอโลกะได้แล้วนะแปลว่าแสงสว่างนะนึกถึงแสงสว่างในเวลากลางวันก็ได้แสงสว่างของพระอาทิตย์ก็ได้แสงสว่างของพระจันทร์ก็ได้แสงสว่างของแก้วมณีก็ได้เมื่อนึกงี้ไปเรื่อยๆจิตของเราก็จะปลอดจากนิวรณ์ก็จะมีจิตที่มีความสว่างเกิดขึ้นเจริญให้มากไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงทิพยจักขุที่บริสุทธิ์เหนือกว่าตามนุษย์ทั่วไปนี่ถือว่ามาไกด์แล้วนะเราก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะวันนี้ท้ายที่สุดนี้ก็อนุโมทนาบุญแล้วก็เอาบุญทุกบุญมาฝากนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทั่วโลกด้วยนะด้วยอานิสงส์แห่งการฟังพระสัทธรรมนี้ขออาราธนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งผลดลบันดาลให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกจงเป็นผู้ปฏิบัติสะดวกบรรลุเร็วได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายให้ถึงความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นไปทุกภพทุกชาติให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยที่ยืนยาวนานให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวเป็นบัณฑิตนัก

ดฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมปฏิบัติธรรมให้มีใจหยุดใจนิ่งได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายให้ได้สร้างบารมีตามติดตามมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญ

0: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนกรรมที่ทำให้โจรปล้นบ้าน
1: คุณพ่อมีพี่น้องทั้งหมด4คนคุณพ่อเป็นคนที่รักครอบครัวขยันทำงานเมื่อตอนลูกยังเล็กมีโจรปล้นบ้านสูญเสียทรัพย์สินไปหลายรายการและหลายปีต่อมาเกิดไฟไหม้กระท่อมที่พ่ออบใบยาสูบหรือยาเส้นช่วงที่ลูกกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคุณพ่อขับรถยนต์ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำตกข้างถนนส่งผลให้คุณพ่อขาขวาและแขนขวาหักต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหลายเดือนพอลูกได้เข้าวัดก็ได้ชวนท่านเข้าวัดครั้งแรกในวันบวชในวันบวชอุบาสกแก้วรุ่นแรกของโลกแล้วท่านก็เข้าวัดและทำหน้าที่ผู้นำบุญตั้งแต่วันนั้นจนปัจจุบันคำถามจ้าวิบากกรรมใดที่ทำให้ครอบครัวของเราถูกโจรปล้นและไฟไหม้ทรัพย์สินเสียหายวิบากกรรมใดที่ทำให้คุณพ่อประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำจนขาและแขนขาขวาหักเอามาหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาและนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้าเป็นนิยายเป็นนิทานกันนะจ๊ะก็น่าศึกษาทีเดียวเรื่องนี้ครอบครัวลูกถูกโจรปล้นและไฟไหม้เพราะกรรมในอดีตได้เกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ไปแกล้งขโมยพืชผลของเพื่อนบ้านและเผาโรงนาเพราะไม่ชอบหน้ากันคุณพ่อประสบอุบัติเหตุจนแขนขาขวาหักเพราะกรรมในอดีตเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่ไม้ท่อนใหญ่ไปตีขาวัวของเพื่อนบ้านที่ทะเลาะกันจนขาวัวหักกรรมตามทันทำให้ประสบอุบัติเหตุดังกล่าว

0: ที่อยากทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่ง

ให้ตื่นในความสว่างไสวตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาที

0: ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทุกวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
0: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
2: สัมมาอรหัง

สัมมาอรหังสัมมา

0: Global Buddhist Network. Discover peace within.
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรม

0: พระพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นเป็นเด็กคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินกันมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาได้รู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า

เราสามารถฝ่าวิกฤตสวนกระแสไปได้ถ้าหากเราไม่ให้โอกาสมารได้ช่องส่งผลผ่านตัวของเราแต่ถ้าเราเผลอไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกลุ้มอกกลุ้มใจวิตกกังวลเป็นต้นมารก็จะได้ช่องส่งผลแต่ถ้าเราไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนั้นใจนิ่งอยู่ในบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาอยู่ในธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกัน

มกายโดยความเมตตาของพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 75,000 บาทในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำหรับคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่มีนักเรียนผู้ปกครองคณะครูและประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำค่ะโดยจะเป็นการปรับปรุงและทาสีเครื่องหมายจราจรเดิมที่มีสภาพซีดจางหรือเบาบางให้กลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถมองเห็นสัญลักษณ์จราจรได้อย่างชัดเจนลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยซึ่งการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะภายใต้การขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะสงฆ์ที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขของชุมชนโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางบวรบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยเกื้อกูลและน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ

0: ความเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับคณะครูน้องๆนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสาธารณะสงเคราะห์ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลและศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ปีที่2ประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน 2,050 คนเข้าร่วมอบรมณหอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนายสมชายมลิซ้อนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยนางสาวทัศนีวงสมบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่งซึ่งการจัดอบรมค่ะได้แบ่งเป็นตามระดับชั้นโดยวันแรกจัดอบรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันที่2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันที่3นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันที่4นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และวันสุดท้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการฝึกระเบียบวินัยเล่นเกมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเรียนรู้การกราบพระและปรับท่านั่งที่ถูกต้องการบูชาพระสวดมนต์และการนั่งสมาธิโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสหรัฐฉันทธรรมโมได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระคุณของพ่อแม่หลักศีล5และความดีสากล5ประการพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรและนำคณะครูและนักเรียนนั่งสมาธิร่วมกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้5ห้องชีวิตเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมอาทิฐานห้องเรียนซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การจัดระเบียบสิ่งของภายในห้องเรียนฐานห้องนอนฝึกสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนและฐานห้องแต่งตัวเรียนรู้การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดยได้รับการดูแลและคำแนะนำจากพี่เลี้ยงและวิทยากรของชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับบุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้นักเรียนมีระเบียบวินัยรู้จักความกตัญญูและสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเป็นการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสังสมบุญเนื่องในวันพระด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและกลั่นใจให้บริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสงฆ์และสาธุชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อเป็นกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่ความหลุดพ้นจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและจุดประทีปสว่างสวัยทั่วบริเวณห้องปฏิบัติธรรมเพื่อส่องแสงสว่างนำทางชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ค่ะทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกวันพระเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังนิสัยรักการทำความดีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามหลักวิถีพุทธโด ดยมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนและ

0: คนในชุมชนให้มีที่พึ่งทางใจและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่061573-5111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่155เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้มาพักกายพักใจและปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบค่ะภาพบรรยากาศอันเงียบสงบณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่155ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการหยุดพักอย่างแท้จริงโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ของวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิซึ่งเอื้ออำนวยให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการสร้างบารมีในต่างแดนเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพค่ะซึ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมในรุ่นที่155นี้เต็มไปด้วยความปลื้มปิติสาธุชนหลายท่านกล่าวว่าได้รับประสบการณ์สมาธิที่ดีมากจิตสงบความฟุ้งซ่านลดลงและรู้สึกเบาสบายเหมือนร่างกายลอยได้ระหว่างปฏิบัติยังมีประสบการณ์เห็นแสงสว่างภายในและเมื่อเกิดความตกใจแสงนั้นก็หายไปจึงได้เรียนรู้ว่าควรรักษาใจให้เป็นปกติและเพียงรับรู้อย่างสงบอีกท่านได้กล่าวว่าเป็นคนจริงจังและพยายามทำสมาธิให้ถูกต้องจึงมาคิดว่าต้องไม่คิดอะไรจนกลายเป็นความกดดันต่อตัวเองจากการเดินจงกรมทำให้นึกถึงเวลาปีนเขาหรือเดินระยะไกลที่จิตสงบเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นสภาวะที่ใกล้เคียงกับสมาธินอกจากนี้ยังรู้สึกว่าการแผ่เมตตาและความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขสอดคล้องกับแนวคิดในการทำงานของตนเองและได้เรียนรู้ว่าการทำสมาธิควรทำอย่างผ่อนคลายไม่คาดหวังผลลัพธ์สำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการไม่ใช่แค่การมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเท่านั้นแต่ทางวัดมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคการหยุดใจเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากภายในและการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่เข้มแข็งในต่างแดนเพื่อร่วมกันสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออกไปในระดับสากลค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อปลูกฝังคุณธรรม

การฝึกสมาธิพร้อมทั้งได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาและภาษาไทยค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนไทยและเยาวชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมผ่านการปฏิบัติสมาธิและกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจากหลายครอบครัวจำนวน10คนโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมจิตมหาชโยได้แนะนำการปรับกายปรับใจก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้นำเยาวชนฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสกับความสุขภายในและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดและมีสมาธิในการเรียนก่อนที่เด็กๆจะได้ฝึกอาราธนาศีลพร้อมทั้งได้ฝึกทักษะภาษาไทยทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนผ่านกิจกรรมการทำขนมไทยทับทิมกรอบโดยน้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับขนมและทับทิมนอกจากนี้น้องๆเยาวชนยังได้เริ่มเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีเป็นครั้งแรกซึ่งในโอกาสนี้พระมหาสมจิตมหาชโยได้เมตตาสอนเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนธรรมศึกษาซึ่งเยาวชนทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนุกสนานค่ะโดยบรรยากาศตลอดการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มกลุ่มผู้ปกครองต่างแสดงความชื่นชมที่ทางวัดได้จัดพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีประโยชน์เช่นนี้ขณะที่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความเข้าใจภาษาไทยและพระพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งหลายคนมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยงานบุญของวัดในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกิริยาวัตถุทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและความเบิกบานใจค่ะโดยพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีพระบุญชัยปุญญโชติโกกัลยาณมิตรวิเชียรกัลยาณมิตรลัดดาบุญญผลและลูกหลานสกุลตวงบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินทร์อินทกนกนำจัดกิจกรรมโดยครั้งนี้ได้จัดบุ๊กคลับด้วยการนำหนังสือธรรมะมาอ่านและทำความเข้าใจร่วมกันพร้อมทั้งได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ท่านได้เมตตามาให้ข้อคิดธรรมะในการดำเนินชีวิตค่ะพร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาร่วมงานได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และผลการปฏิบัติธรรมอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะ

บรรยากาศภายในงานบุญคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันดีปัญญาแสงพาณิชย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาปิยนัทปิยชโยปาเรียนธรรม9ประโยคที่ท่านเมตตามาแสดงธรรมและให้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตและการรักษาใจให้ใสสะอาดซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเบิกบานและอิ่มเอมในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดเลยอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ7จังหวัดยโสธรอันดับ8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับ9จังหวัดลพบุรีและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง15และอันดับ10นครหลวง2ค่ะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowerworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0865395

2772หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีนี้ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะและปิดท้ายวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอัตตาหาเวชิตังสายโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่า ก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปอย่างเรือนเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้ากรันตัวเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กรันดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆตังขังนะมามิอันมยังพุทธสามภะคะวันโตปุพพานกนมกะรังกะโร

ันตรายว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตกาลมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือนับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีผู้คนพรหมวิชชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรือว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสร้างสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองด้วยกำลังของบารมีทั้ง30ทัศอย่างน้อย20ประสงค์ไขแสนกับวิชาณรณาสัมปันโนถึงรวมด้วยวิชา3วิชา8จารณะ15สุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้ปีติในธรรมให้ได้ยินดีในธรรมให้ได้เข้าถึงอรหันตธรรมกายให้ได้เป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไปตามลำดับหมดอายุขัยเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยอนุปาทิเสสานิพพานธาตุเป็นสุขโตโลกวิทูรู้แจ้งลงไม่มีอะไรจะมาปิดบังพุทธญาณคือความเห็นแจ้งรู้แจ้งของพระองค์ไปได้อากาศไม่มีประมาณสรรพสัตว์ไม่มีประมาณจักรวาลไม่มีประมาณพุทธญาณไม่มีประมาณอนุตตรปุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นมรมังครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรม

สั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องกุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าเรื่องจะดำเรื่องพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปะพังก่อนเทระกังนั้นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกผู้คงที่มีอยู่ในป่าชัดอันเกลื่อนกล่นไปด้วยเนื้อร้ายใครๆไม่

ต้นหญ้าต้นไม้เถาวัลย์ปกคลุมหักพังอยู่ในการนั้นเขาได้เป็นคนงานได้ทำงานได้แก่บิดาและปู่ได้เห็นพระเจดีย์นั้นที่ปรักหักพังด้วยหญ้าเถาวัลย์ปกคลุมอยู่ในป่าใหญ่ครั้นได้เห็นพระเจดีย์แล้วได้มีจิตเคารพเลื่อมใสว่าพระเจดีย์นี้เป็นพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุดหักพังอยู่ใครๆควรที่จะมากราบไหว้ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ดีแน่เขาได้กระทำการแผ่วถางบริเวณรอบพระเจดีย์นั้นคือแผ่วถางหญ้าต้นไม้เถาวัลย์ออกไปจนหมดสิ้นจนกระทั่งเจดีย์นั้นสะอาดและกระทำการกราบไหว้8ครั้งเนี่ยกลับไปยังที่อยู่ของตนด้วยกรรมที่ทำดีแล้วนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้ละกายมนุษย์แล้วได้ไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานอันบุญกรรมได้ปรุงแต่งแล้วสวยงามมากเลื่อมประพัดสอนสูง60โยชน์กว้าง30โยชน์เขาได้สวดราชสมบัติอยู่ในเทวโลก300ครั้งขอเชิญฟังใหม่อีกเที่ยวเขาได้สวดราชสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ25ครั้งเมื่อท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่จำได้โภคทรัพย์สมบัติมากมายความพร่องในโภคทรัพย์สมบัติไม่มีเลยนี่เป็นผลแห่งการแผ่วถางทำความสะอาดรอบพระเจดีย์เมื่อเขาเข้าไปในป่าจะได้เข้าด้วยคานไม้หรือคอช้างก็ตามก็ไม่เห็นตอหรือแม้แต่หนามด้วยในตาเลยด้วยผลของบุญที่แผ่วถางพระเจดีย์นั้นโรคเรื้อนฝีกระเกื้อนโรคลมบ้าหมูคุดทราดหิดเปื่อยหิดด้านไม่มีเลยนี่เป็นผลแห่งการแผ่วถางพระเจดีย์ด้วยบุญที่แผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้านั้นความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาไม่รู้สึกว่ามีต่อมฝีมีหยาดน้ำเหลืองเกิดขึ้นในกายเลยเพราะบุญที่ได้แผ่วถางทำความสะอาดพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขาท่องเที่ยวอยู่แต่ในสองภพเท่านั้นคือเทวดาและมนุษย์เพราะบุญที่ได้แผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขามีผิวพรรณวันดุจดังทองคำเป็นผู้มีรัศมีในที่ทางปวงพอได้แผ่วถางที่พระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่มีเลยสิ่งที่ชอบใจเข้ามาตั้งไว้พอได้แผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกจิตของเขามีธรรมชาติเป็นอารมณ์เดียวบริสุทธิ์ตั้งมั่นอย่างดีตั้งมั่นด้วยดีเพราะเป็นผู้แผ่วถางพระเจดีย์ของพุทธเจ้าความอัศจรรย์ยังมีอีกเขานั่งบัลลังก์เดียวบรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องนั่งหลายครั้งได้กลับที่แสนกลับแต่กลับนี้ด้วยกรรมที่ทำมาดีแล้วไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นบุญแห่งการแผ่วถางพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าชาติสุดท้ายได้บรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงนิดอันที่สองปิดเรือนตัวอบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอันที่สองมหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา17นาฬิกา30นาทีเวลาในประเทศไทยให้พร้อมแจกกระชับชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์เชื่อมั่นลงไปได้เลยว่าหากมนุษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจมีจิตเลื่อมใสแล้วกระทำการบูชาเจดีย์กันหมดทั้งโลกBye-bye.

สว่างมหาวิหารรามงคลเทพบุตรีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาอาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุบโลมสุวรรณกีติรัตโนพระภูนันดรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระสุนทรเขมาพันโทพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระอาจารย์และคณมิตรสมศักดิ์เขมิกาวัจเจประสิทธิ์ปริยาพรพรหมบังดีและคณมิตรทั่วโลกพร้อมแจงกันตบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกุลจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกระมิตรอนันต์อัศวมโพคินกระมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกระมิตรสาวนีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใจมนกฤติสองวัชรศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นัดเรือพันจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักษณ์ลิขิตเกมิสุรีพรชะยาสุจลัดแรงครอบครัวโตกะรัญเศษเกมิตริยาสุริสาสาตะนันจงรุ่งเรืองกิจกมิกิติวัฒนาพรกาตาพลปีชนาพรสุขสว่างกมิตรบาลีประดมชัยนิตยามานีการการจนสุภาพพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานวัดครอบครัวธนสมานโชคกมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจากชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์ติริพงษ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กมิตรจันดารุธวริษาพิจาราบิลัตกมิตรวิรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนเรมากรุ่งแจ้งกมิตรมาดูวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกมิตรสุวรรณาธวัตราธุรชัยตันตินิรามัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินตายไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศีลขันธ์กฤตมงคลลาวันจิตรามพัฒนากุลแรงครอบครัวกฤตเรือนพันประภาปริมปัจจยาแม่สาชิลังพ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกฤตสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกฤตประพันธ์สวรรณีสุเชษพี่น้องพงพีพัฒนากฤตสุภีพงสุวรรณแม่สมบูรณ์ยุวันนนท์แพทย์หญิงรัตดาหอเผ่าพันธ์สถาบันพัฒนาเยาวชนโลกสมาชิกอาสมอุบาสกกมิตรบุญทะริงกาลิมกมิตรส้มป่อยคงเทศกมิตรจำนงปัญญาสมบัติกมิตรอภิชาติคงทรัพย์กมิตรอะคิโอมิสุมิกมิตรอะคิโออิสุมิกมิตรเสกสรรตรัญญวัตสินกมิตรสนธรรมบุญกมิตรคงแก้วยามาโมโตกมิตรชุติพรจิตนิมิตกมิตรนิชาวิสุทธิ์เมนทางกุลกมิตรบุญมีมณีพรกมิตรแพทย์หญิงปราณีลักษณาพิชนชัดแม่นางชนไทยสงนายแพทย์วิกรมรัตนเลิศนาวีกมิตรอุดมทรัพย์กะสมาพรหนันแดงกมิตรมาลีโรบินแดงพ่อทองแก้วแม่หนอมช่วยหนูกมิตรพัฒนาพงษ์พุ่มเทียมกมิตรสมจิตโชระเดอร์กมิตรวรนุชเจริญพันธ์กมิตรเจิ้นตรงหัวกมิตรสุนทรสายยันสะอิ่งศรีอุดมพงษ์กมิตรสุเทพกิมหลวนวัฒนติวงศ์ปริยาพรพรมพักดีแลกมิตรทั่วโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชา

0: ังคีเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ้าท
0: ั้
1: งหลาย
0: มาตามระลึกถึ
1: ง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ท้วน
1: คุณของมหาป
0: ู
1: ชนียาจาร
0: ย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามา
1: ณ
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม
0: ้
1: ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญ
1: คุณของพระธรรมกาย
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: ผ่านหน้ามหาธรรมกายเจดีย
1: ์
0: ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี
1: ้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งเรื่องธรรมกาย
0: ที่
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ยรู้แจ้งแทงตลอด
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึงพร้อมด
0: ้
1: วยศ
0: ี
1: ล
0: สมาธิ
1: ปัญญา
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: มีดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสวย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพย
0: าน
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุ
1: ปัญญาจักษุ
0: สัมมันต
1: จ
0: ัก
1: ษุ
0: และธรรมจักษุ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
0: มรรคผลนิพพาน
1: ม
0: ีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: อ
1: จ
0: ิน
1: ไต
0: ย
1: ท่านใช
0: ้
1: ในว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ท
0: ุ
1: กๆอน
0: ุ
1: ว
0: ิน
1: าท
0: ี
1: ว
0: ัน
1: ค
0: ื
1: นล่วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้พระธรรมกายภายใน
0: สว่างสวัย
1: ยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: มากมายเพียงนั้น
1: วันคืนล
0: ่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้
0: สร้างบารม
1: ี
0: ได้
1: มากมาย
0: ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพียงนั้น
1: ถึงคราวละโลก
0: ขอให้
1: บ
0: ัง
1: เก
0: ิ
1: ดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: กาย
0: ที่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ยด้วยสหัตถเรืองศรี

0: วยสาธารณสี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: วงบุญพิเศษ
0: วงบุญพิเศษ
1: เขตบรมโพธิสัตว
0: ์เขตบรมโพธิสัตว
1: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ขอความปรารถนา
0: ขอความปรารถนา
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค์
0: ทุกทุกพระองค
1: ์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผู้ปรามา
0: ณของพระผู้ปรามาณ
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการเทอญ
1: นิพพานะปัจจโยโหตุ
0: นิพพานะปัจจโยโหตุ
1: ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกระดวงบุญระหว่างถวายพรันเทิดสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกัน

มิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆตังขังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรานั่งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์กราบมหาปุถุริยาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอให้บุญส่งผลสันติเร็วแรงให้เข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัตจันทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีสร้างบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนวัยสร้างบารมีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาก้าวหน้าเป็นปกติมองข้างหลังมองข้างหลังเข้าใจว่า25หันหน้ามาแค่16ไม่ตกกันดานกับฤทธิ์บารมีอย่างสง่างามตลอดกาลทุกภพทุกชาติถึงได้แสดงธรรม

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควรตังวาจายะอภิคายิตุมปุพพาคณมการันเจวะพุทธานุสติ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตตะสะภะคะวะโตอุปปาท

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตตรธรรม9

0: ท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏสงสาร
1: ในวัฏฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท
1: ้ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: ได
1: ้เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเทอญ
0: สัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: แก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: อเวรา
1: จ
0: งเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จะได้มีเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อานิคา
0: อานิคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันโต
0: ปริหารันโต
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขจริงๆขึ้นไป
0: ขอให้สุข

0: เป็นชลาภูช
1: าที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
0: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
2: ครอบครัวใจใสตอนเส้นทางเวียนประทักษิณ
3: กราบนมัสการเจ้าค่ะ
4: เจริญพรวันนี้พาเด็กๆมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์หรือโยมพินิจ
5: เจ้าค่ะเดี๋ยวจะไปเดินเวียนประทักษิณพร้อม

0: เจดีย์พระพุทธเจ้าหลายพระองค์สำคัญมากนะเป็นจุดที่สว่างที่สุดเมื่อมาบูชาใจเราจะถูกยกระดับให้สูงขึ้นเหมือนเราไปเชื่อมสายบุญกับพระพุทธเจ้าหลายพระองค์เลยนะ
1: เรามาบูชาพระพุทธเจ้าครั้งละเป็นล้านพระองค์เลยหรือคะ
2: ใช่แล้วจ้าเสมือนเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เพื่อเป็นการเคารพบูชาในระหว่างเดินเวียนประทักษิณเราควรถอดรองเท้าเดินด้วยความสำรวมนอบน้อมสวดธรรมจักรหรือเดินด้วยอาการสงบนิ่งตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยหรือบุญที่เราร่วมสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ไปด้วยงดการพูดคุยหยอกล้อกันหรือชายหญิงไม่ควรเดินชิดกันจนเกินงามงดใช้โทรศัพท์ขณะเวียนประทักษิณหากมีความจำเป็นให้เดินออกนอกเส้นทางเวียนประทักษิณขณะเวียนประทักษิณไม่ควรหยุดเดินทำกิจกรรมอื่นอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินตามหลังมาถือดอกไม้ที่นำมาบูชาหรือโคมประทีปให้อยู่ในระดับอกไม่แกว่งไปแกว่งมาสุดท้ายคือแต่งกายด้วยชุดขาวๆหรือสีสุภาพจ้า
0: หลวงพี่ครับแล้วทางเดินเวียนประทักษิณทำไมถึงมีทั้งเส้นสีน้ำตาลและเส้นสีขาวสลับกันล่ะครับ
1: นั่นสิคะน้ำหวานเลือกเดินเส้นไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้สิจ้าเพราะว่าแต่ละเส้นเพื่อกำหนดเป็นแนวทางให้เดินจ้าโดยให้เดินเส้นสีน้ำตาลและให้พระภิกษุสงฆ์ท่านเดินเวียนประทักษิณเส้นสีน้ำตาลวงในสุดส่วนสาธุชนให้เดินเวียนประทักษิณเส้นสีน้ำตาลวงที่เหลือแต่ถ้ากรณีพระภิกษุสงฆ์เดินนำคณะสาธุชนสาธุชนจะเดินเส้นสีน้ำตาลวงไหนก็ได้ส่วนเส้นสีขาวเป็นเส้นสำหรับเว้นระยะห่างของสาธุชนที่มาเดินเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามและเพื่อความสะดวกปลอดภัยเวลาเดินเวียนประทักษิณจ้า
3: เข้าใจแล้วครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
2: ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลาหลวงพี่ไปเวียนประทักษิณเลยดีกว่านะจ๊ะ
0: ให้ได้บุญกันเยอะๆนะเจริญพร
4: สาธุ

ขอเรียนเชิญผู้มีบุญมาร่วมเวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์และสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชากันนะคะ

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วย

รัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่าง

0: พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20สูนสาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405192อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02-04-7699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: นักเรียนกราบ
2: ร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา

0: 19 นาฬิกาทาง www.gbnus.com
1: สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม

คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใครเขาอาศัยความไม่รู้มาว่าเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อผู้ไม่รู้มาติเตียนเราความไม่รู้ของเขาจะลบล้างสัจธรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างไรถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเท่ากับเอาสำนักเราไปเผยแพร่ดีเสียกว่าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์เพราะการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นการกระทำของผู้พูดเองเราไม่ได้จ้างไม่ได้วานใครเมื่อพูดทางไม่ดีได้ก็ต้องมีคนพูดทางดีได้เหมือนกันธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่ต้องเดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพระพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่ใช่ของเก๋หรือของเทียมธรรมกายจะปรากฏเป็นความจริงแก่ผู้เข้าถึงธรรมเรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

ความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์

แต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถหรือว่าทำงานอย่าลืมนึกถึงดวงนึกถึงองค์พระไปด้วย

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทำนองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีเป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทะธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสม

คือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรม

0: ที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
2: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาพุทธนิยาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่านคราวนี้เจอกันเร็วเนี่ยหลวงพี่มาครั้งสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ต้นเดือนนี่เองสาเหตุก็เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต้นเดือนหน้าคือปกติหลวงพี่จะลงวันเสาร์ต้นเดือนติดภารกิจคือมีชาวต่างชาติเขามา

ว่าจะเจอกันอีกทีก็เดือนกว่านู้นอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมนู้นเมื่อคราวที่แล้วมาเริ่มซีรีส์ใหม่เรื่องกษัตริย์กรีกเจ้าปัญหาคือมิลินทปัญหานั่นเองนั้นใครอยากจะรู้รายละเอียดว่าอ้าวแล้วมิลินกับเป็นกษัตริย์กรีกได้ยังไงต้องไปตามดูของเมื่อคราวที่แล้วเนาะก็สนุกสนานนะมันเป็นเรื่องของครูกับลูกศิษย์ข้ามภพข้ามชาติกันมาอธิษฐานข่มกันมานะก็ไปศึกษาดูว่าเป็นมาอย่างไรเอาเป็นว่าในภพชาตินี้ในพุทธันดรนี้ก็ลูกศิษย์ซึ่งอดีตชาติเป็นเนรมาเกิดเป็นกษัตริย์กรีกเชื้อสายกรีกแต่ว่าอยู่ในชมพูทวีปปัจจุบันนี้อยู่ในปากีสถานเจ้าปัญญามากชอบไปถามปัญหา

มาถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศีล นะพระราชาตรัสถามว่าพระคุณเจ้านาคเสนก็แต่ว่าท่านกล่าวคำนี้และเพราะมีกุศลธรรมอย่างอื่นดังนี้กุศลธรรมเหล่านั้นเป็นไฉนนะคือนะต้องไปดูตอนที่แล้วนะถึงจะต่อติดเนาะพระนาคเสนก็เลยตอบว่าอ๋อกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็คือมีศีลมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธินะธรรมเหล่านี้ชื่อว่ากุศลเหล่านั้นกุศลธรรมเหล่านั้นศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธินะคราวนี้พระเจ้ามิลินทะหรือพระเจ้าเมนันเดในชื่อกรีกก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าศีลมีลักษณะอย่างไรถามว่าที่บอกว่าคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นนั้นศีลมีลักษณะอย่างไรนะก็

มีศรัทธาความเพียรมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญานะถ้าเอามาสนที่กันคำว่าอินทรีย์ก็เลยกลายเป็นศรัทธากับอินทรีย์แล้วกลายเป็นสัทธินทรีย์วิริยะกับอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์แล้วก็สติสมาธิปัญญาคราวนี้พระเจ้า มิลินก็ขอให้เปรียบนะพระนาคเกษตรนั้นก็เลยบอกว่าเปรียบเหมือนพืชนะต้นไม้เราใดเราหนึ่งย่อมถึงความเจริญงอกงามความไพบูลย์พืชต้นไม้เหล่านั้นล้วนอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินย่อมถึงความเจริญเนี่ยท่านเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าจะเป็นต้นหมากรากไม้ใบหญ้าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าขาดดินแล้วก็มันเจริญงอกงามไม่ได้ไม่รู้จะไปตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้จะไปดูดอาหารดูดปุ๋ยมาจากไหนศีลเป็นเช่นนั้นเลยนะคุณธรรมขั้นสูงอย่างอื่นทั้งศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วมันเกิดไม่ได้นั่นนี่คือความสำคัญของศีลขอเปรียบเทียบให้มากไปกว่านี้อีกได้ไหมได้นะพระนาคเกษตรนั่นก็บอกว่าเปรียบเหมือนคนทั้งหลายย่อมทำการงานที่ต้องทำด้วยกำลังเราได้เราหนึ่งคนทั้งหลายเหล่านั้นล้วนอาศัยแผ่นดินยืนหยัดบนแผ่นดินแล้วย่อมทำการงานทั้งหลายนั้นได้เห็นไหมจะทำงานอะไรก็ตามออฟฟิศตึกรามบ้านช่องล้วนแล้วแต่ต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแผ่นดินแล้วก็ไม่มีโรงเรียนให้ครูไปสอนไม่มีโรงเรียนนักเรียนไปเรียนตึกโรงพยาบาลอาคารสถานที่ทั้งหลายทั้งปวงอาศัยแผ่นดินทั้งนั้นนะแล้วท่านก็ตอบคำถามเดิมมาเหมือนพระโยคาวจรคือผู้ปฏิบัติธรรมนะอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญอินทรีย์ทั้งห้าได้สติความเพียรศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาขออุปมาอุปไมยอีกไหมนะท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนช่างสร้างเมืองต้องการจะสร้างเมืองนี่ขนาดใหญ่แล้วนะใหญ่ขึ้นแล้วก็คือจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาจะย้ายเมืองหลวงเนี่ยทีแรกจะต้องให้เขาชำระที่ตั้งเมืองก่อนคือกำจัดตอและหนามออกไปนะมีต้นหมากรากไม้อะไรมีตอหลวงพี่รู้ดีเพราะว่าเคยไปปรับที่สร้างวัดมาแล้ว ล่าสุดนี้ก็ที่ทุ่งแสงธรรมที่ประจวบอย่างนั้นเลยนะพอมีแผนผังมาปุ๊บต้นตรงไหนมันผิดอยู่ที่ผิดทางต้องล้มลงนั่นแล้วก็ขุดต่อไปแล้วมันเป็นหลุมก็ต้องไปปรับเนาะจากนั้นก็จำแนกโดยการแบ่งเป็นถนนเป็นทางสี่แพร่งสร้างเหมือนขึ้นมาชั้นได้ก็เหมือนกันนะศีลก็เหมือนเช่นนั้นแหละถัดมาเหมือนอย่างนี้อีกนะอุปมาอุปไมยเยอะเหมือนนักแสดงต้องการแสดงกายกรรมนะก่อนที่จะแสดงกายกรรมได้ก็ต้องถางพื้นดินก่อนนะจะไปตั้งจะไปเล่นกลเล่นกายกรรมที่ไหนนะขจัดก้อนกรวดแล้วก็เบื้องออกไปปรับพื้นที่ราบเรียบแล้วจึงแสดงศิลปะบนพื้นที่นุ่มฉันนั้นนะศีลก็เหมือนกันนะก่อนที่จะมีกุศลธรรมความดีอะไรที่งอกงามขึ้นศีลเป็นพื้นฐานก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่านรชนผู้เป็นภิกษุมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปัญญาเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสฉลาดผู้นั้นแหละพึงทางชัดคือฐานนี้ได้อันหนึ่งศีลนี้คือรากเหง้าแห่งความเจริญยิ่งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายดุจแผ่นดินนี้เป็นที่รองรับของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นในศาสนาของพระชินเจ้าทุกพระองค์ก็มีศีลนี้เป็นประธานได้แก่กองศีลอันมีในพระปฏิโมกข์อันประเสริฐนะครับเป็นนั้นว่าชัดเจนไปว่าศีลมีลักษณะอย่างไรคำถามต่อไปก็ตะกี้เห็นไหมเรื่องอินทรีย์ห้ามีอะไรนะศรัทธาและความเพียรพระเจ้ามิลินพอได้ยินคำว่าศีลต่อด้วยศรัทธาก็ถามเลยว่าแล้วศรัทธาล่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะพระนาคเกษตรท่านก็เลยตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรศรัทธามีความทำให้เลื่อมใสเป็นลักษณะแล้วก็มีความทำให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะนั่นก็คือสองอย่างนะศรัทธานะที่เราบอกว่าต้องมีศรัทธาลักษณะยังไงศรัทธาขยายความออกมาว่าทำให้เลื่อมใสแล้วก็มีทำให้แล่นไปด้วยดีไอ้เลื่อมใสนั้นมันคุ้นเพราะเรามักจะใช้ปนกันนะผสมกันเลยไปด้วยกันเลย
มีความศรัทธาเลื่อมใสมีความ

สายศรัทธาอันชัดแต่ทำให้แล่นไปเป็นยังไงเดี๋ยวมาเฉลยกันก็คือถามว่าพระคุณเจ้าศรัทธามีชื่อว่าทำให้เลื่อมใสด้วยดีลักษณะเป็นอย่างไรนะพระนาคเกษนั่นก็ตอบมาว่าพระคุณเจ้าท่านตอบว่าถวายพระพรศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นย่อมข่มนิวรณ์ทั้งหลายนะนิวรณ์นะคืออุปสรรคในการเข้าถึงธรรมนะนะจำกันได้ไหมนิวรณ์ห้าเดี๋ยวถ้าขยายความจะยืดยาวไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้าข่มนิวรณ์ไม่ได้ธรรมะไม่เกิดนะไม่ตกศูนย์เด็ดขาดก็คือถ้าเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็จิตจะเป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์เป็นจิตที่ใสผ่องใสไม่ขุ่นมัวขอถวายพระพรนะศรัทธาทำให้จิตเลื่อมใสด้วยดีเป็นลักษณะอย่างนี้แหละพระอาจารย์มีนินตัดว่าขอท่านจงอุปมาให้ด้วยเถิดนะพระนาคเกษนั่นก็เลยบอกว่าใช่ท่านก็เลยบอกว่าถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิผู้เสด็จทางไกลนะแล้วก็ผ่านไปทางแม่น้ำท่านอยากจะดื่มน้ำนะก็เลยให้นะทหารไปตักน้ำมาให้ท่านดื่มนะปรากฏว่าน้ำขุ่นๆอย่างนั้นน่ะทำยังไงจะใส่ปรากฏว่าพระราชาท่านมีบุญญาธิการมากท่านมีดวงแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งแก้วมณีนี้มีคุณสมบัติคือจุ่มลงไปปุ๊บน้ำใสเลยอันนี้มันไม่ใช่ของทั่วไปที่คนอื่นจะมีเอาเป็นว่าสมัยนี้อาจจะเป็นคล้ายๆกับสารส้มอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นจุ่มปุ๊บแกว่งๆหน่อยน้ำใสนะลักษณะเป็นเช่นนั้นจำได้ว่าในบทนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยของเราเนี่ยมีบางบทที่ท่านจะนำขึ้นมาให้ท่านนึกท่านบอกให้นึกถึงบุญให้ปลื้มกันนะคือให้มีความศรัทธาเลื่อมใสนึกถึงบุญให้ปลื้มนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธทักคุณทั้งหลายเกิดความศรัทธาเลื่อมใสปุ๊บนี่แหละพอนึกถึงอย่างนี้แล้วใจมันจะใสนะแล้วใจใสปุ๊บคราวนี้มันจะปฏิบัติธรรมง่ายนะนี่คือศรัทธานั้นลักษณะที่ทำให้เลื่อมใสเป็นอย่างนี้คราวนี้ถัดมาก็คือไอ้เลื่อมใสนะเข้าใจแต่ว่ามีลักษณะที่ทำให้ลั่นไปด้วยดีเป็นลักษณะเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้น่าคิดนะคำตอบก็คือเปรียบเสมือนพระโยคาวจรพอเห็นจิตที่หลุดพ้นของท่านผู้อื่นแล้วย่อมลั่นไปด้วยดีในโสดาปัตติผลบ้างในสกทาคามิผลบ้างในพระอนาคามิผลบ้างในพระอรหัตตผลบ้างย่อมกระทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่แจ้งพูดง่ายก็คือเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติได้แล้วมันเกิดกำลังใจเกิดศรัทธาขึ้นมาเลยเนี่ยอ้าวขนาดคนนั้นท่านยังทำได้ขนาดสามเณรยังทำได้ขนาดพระท่านนั้นยังทำได้พอเกิดศรัทธาเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะที่ใจมีกำลังแล้วมันก็จะแล่นไปได้มันมีคำสุภาษิตในหลายชาติหลายภาษาที่พูดถึงว่าศรัทธาเคลื่อนย้ายภูเขาได้นะพวกเราคงเห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพราะความศรัทธานั่นแหละคือพอเห็นตัวอย่างว่าเขาทำได้มีความศรัทธาอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้แล่นไปในคุณธรรมความดียิ่งขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นความศรัทธาจึงมีความสำคัญประมาณนี้ในหมวดธรรมเนี่ยอินทรีย์ 5เนี่ยที่หลวงพี่พูดหลายครั้งแล้วก็คือขึ้นด้วยศรัทธาความเพียรสติสมาธิมันจะจบด้วยปัญญาอันนี้เป็นหลักอย่างนึงเลยนะในทางพระพุทธศาสนาคือหมวดธรรมไหนก็ตามที่ขึ้นด้วยศรัทธาจะต้องจบด้วยปัญญาเสมอเพราะว่าเราจะไม่ใช้ศรัทธาแบบเรียกว่าหลับหูหลับตาเชื่อไปศรัทธาไปต้องมีปัญญากำกับแต่เดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันไปเอาผ่านเรื่องของศรัทธาไปแล้วก็ต่อมานะ เรื่องของความเพียร

ท่านก็ถามตอบว่าอ่ะเรื่องศรัทธาโยมเข้าใจแล้วพระคุณเจ้าตอบได้ดีโยมสงสัยว่าแล้วความเพียรล่ะความเพียรมีลักษณะเป็นอย่างไรวิริยะความเพียรเออนะพวกเราคนไทยเราคุ้นศัพท์ในพระศาสนาเราใช้กันจนกระทั่งบางทีเราก็ลืมไปเลยว่าหรือไม่เข้าใจว่าลักษณะของความเพียรเป็นอย่างไรคำตอบก็คือวิริยะมีการค้ำจุนเป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่วิริยะค้ำจุนไว้แล้วนั้นย่อมไม่เสื่อมไปค้ำยันเอาไว้เออเราเคยคิดในแง่มุมนี้ไหมนะคำตอบก็คือเปรียบเหมือนว่าเมื่อเรือนจะพังบุรุษผู้เป็นเจ้าของเรือนก็จะพึงใช้ไม้ท่อนอื่นค้ำไว้ซึ่งเรือนนั้นเมื่อเรือนนั้นถูกไม้ค้ำอยู่อย่างนี้แล้วก็พังลงไม่ได้ฉันใดขอถวายพระพรวิริยะมีการค้ำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่วิริยะค้ำจุนไว้แล้วย่อมไม่เสื่อมไปฉันนั้นเหมือนกันชัดเจนกันไปเพราะนั้นความเพียรเนี่ยนะจริงๆแล้วก็คือถ้าเราไปดูในมรรคแปดนี่นะสัมมาวายามะอันนั้นคือความเพียรมันจะมีลักษณะสี่ประการก็คือกุศลธรรมใดที่มีอยู่แล้วก็อย่าให้มันเสื่อมถอยลงไปนี่คือค้ำจุนเลยชัดเจนไปเลยเนี่ยนั่นคือพระนาคเกษท่านบอกว่าถ้าเรามีคุณธรรมความดีอะไรอยู่แล้วเรามีความเพียรเข้าไปค้ำเอาไว้ไปยันเอาไว้เนี่ยกุศลธรรมความดีนั้นจะไม่เสื่อมหายไปนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเพียรนะแม้เราจะเคยมีความสามารถมีคุณธรรมบางอย่างเช่นเป็นคนที่เคยมีสัจจะนะ 100% พูดคำไหนคำนั้นแต่ถ้าความเพียรมันหย่อนไปเดี๋ยวสัจจะตรงนั้นมันลดลงไปด้วยหรือเราเคยอดทนตลอดอดทนสารพัดเลยแต่พอความเพียรวิริยะมันหล่นหายไปไม่มีอะไรค้ำยันเออไอ้ความอดทนนั้นกุศลธรรมอย่างอื่นนั้นมันค่อยๆเอียงได้ค่อยๆล้มลงไปได้นี่คือลักษณะของความเพียรที่เข้าไปค้ำยันเอาไว้ที่พระนาคเกษท่านตอบนะพระเจ้ามิลินนะซึ่งทำให้พระเจ้ามิลินก็รู้สึกว่าโอ้ชัดเจนจังนะชัดเจนนะก็คำถามต่อไปว่าด้วยลักษณะของสตินะเราจำได้นะเริ่มมาจากศรัทธานะพอมีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรนะความเพียรแล้วก็มาสติสติคือถวายพระพรสติมีความไม่เลอะเลือนไม่สับสนเป็นลักษณะและมีความเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะนะยังไงเอ่ยลักษณะไม่เลอะเลือนและเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะนะคำตอบก็คืออย่างนี้นะขยายความก็คือว่าสติมีความไม่เลื่อนเลือนเป็นลักษณะก็เพราะว่าสติเมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่เลื่อนเลือนซึ่งธรรมที่เป็นกุศลคือไม่สับสนนั่นเองไม่เลื่อนเลือนก็คือไม่สับสนธรรมที่เป็นอกุศลธรรมที่มีโทษธรรมที่ไม่มีโทษธรรมที่เลวธรรมที่ประณีตธรรมดำธรรมขาวธรรมที่มีส่วนเปรียบย่อมไม่เลื่อนเลือนธรรมทั้งหลายว่านี่คือสติปัฏฐานสี่นี่คือสัมมาปัฏฐานสี่นี่คืออิทธิบาทสี่พูดง่ายก็คือพอมีสติแล้วมันชัดนะคือรู้ตัวอยู่สติคือรู้ตัวปุ๊บแล้วมันจะชัดว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดในใจของเราเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นบุญมันเป็นกุศลแล้วมันเป็นกุศลข้อไหนนะสติคืออย่างนี้คือไม่เลอะเลือนไม่สับสนนะนี่คือลักษณะที่ว่านั้นนะจนกระทั่งที่บอกว่าพระโยคาวจรจึงเสพแต่ทำที่ควรเสพพอมีสติปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนนี้ที่ในใจกำลังคิดอยู่หรือที่กำลังจะพูดหรือที่กำลังจะทำนั้นไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะยังมีคำสอนว่าถ้าพูดไปแล้วขาดทุนจะไปพูดตัวอย่างเช่นกำลังโมโหอยู่นะจี๊ดเลยนะคือมีใครมาจี้จุดขี้มึงภาษากำลังไปไหนก็มีความรู้สึกว่าปรีดเลยเดี๋ยวลุยเลยเดี๋ยววีนเลยนะไอ้นั่นคือพูดแล้วขาดทุนนะเอออันเนี้ยถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยไม่สับสนแล้วว่าตอนนี้

0: ใจของเรากำลังมีความโกรธกำลังพรุ่งพล่านอยู่ตอนนี้ยังไม่พูดตอนนี้ยังไม่พูดเพราะพูดแล้วพังมีสติเป็นอย่างนี้นะไม่เลื้อเลือนไม่สับสนเอาขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมบอกว่าได้เลยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดินะย่อมไม่เลอะเลือนไม่สับสนว่าตอนนี้พระราชทรัพย์มีอยู่แค่ไหนมีช้างกี่ตัวมีม้ากี่ตัวมีนะราชรถกี่คันมีเงินเท่าไหร่มีข้าวเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะขุนคลังไม่สับสนแล้วก็รายงานให้พระราชาทราบขณะนี้แว่นแคว้นท้องพระคลังมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จะได้รู้กันไปชัดกันไปเนาะนี่คือลักษณะของสติเดี๋ยววันนี้นะจะมีรายการพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่จะเทศนะตอนนี้ก็ขอไว้แค่นี้เดี๋ยวไว้คราวหน้าจะมาขยายความเรื่องอื่นต่อและเนื่องจากเพิ่งจะเทศมาประมาณสัก20นาทีเสียงยังไม่แหบเพราะฉะนั้นไม่ได้เปิดเพลงประจำตัว นะจะขอตัดตอนไปเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทุ่งแสงธรรมที่ผ่านมานะมีอะไรบ้างก็คือมีนักผจญภัยท่านหนึ่งในอย่างนี้เลยเนี่ยจะให้ดูเนี่ยดูรูป เป็นสาวชาวฝรั่งเศสอายุ24ปีขี่จักรยานกว่าจะมาถึงทุ่งแสงธรรมนี่ขี่มาแล้วหลายร้อยกิโล 5-600 กิโลแต่มีจิตใจฝักใฝ่ในการฝึกสมาธินะติดต่อเข้ามาบอกจะขอเข้ามาฝึกสมาธิด้วยจะมาขอพักที่ทุ่งแสงธรรมด้วยสัก 3-4 วันนะก็บอกได้เลยนะเนี่ยไปยืนอยู่ต่อหน้ารูปคุณยายคุณยายตามมาลูกหลานคุณยายนะมาถึงลักษณะนี้คือขี่จักรยานมาโดนแดดเผามาหน้าลอกเลยแล้วก็จะไปต่อนั่นนะจะไปต่อถึงมาเลเซียแล้วจะบินกลับฝรั่งเศสหลวงพี่จะจับนั่งสมาธิซะนั่งไปหน้ามาหน้านวลเลยนะแล้วก็จับมาสอนวัฒนธรรมชาวพุทธมาประเคนพัฒนาหารนะพาไปบิณฑบาตไปลูกศิษย์ดูซะนะดูความสูงเถอะสูงโย่งเย่งเก่งก้างเลยนะแล้วก็ให้รับบุญเนี่ยดูเธอเห็นไหมกวาดถูต่อหน้ารูปคุณยายนะคุณยายยิ้มเลยมีลูกหลานตัวโย่งมากวาดถนนด้วยมาดูบทสัมภาษณ์กันนะถือให้สัมภาษณ์ไปอย่างนี้ดูกันเลย
1: I'm Céline I'm 24 years old I come from France and I just finished my studies so I decided to travel in Asia with my bicycle I studied in engineering for 5 years inAutonomous vehicle. I lost my dad 5 years ago and I began to be interested in God and I began to read the Quran. Since I'm traveling by bicycle, I couldn't go on the north or this place was on my way and the timeline was good. So when I arrived here and it was really peacefuland beautiful too because you have a lot of coconut tree and I really loved it it's a nice place it's calm and it's really good I have a private room with a private bathroom and private toilets and it's really clean and we have a mattress on the bed so it's comfortable too first of all the monk speaks really well EnglishSo it's helped a lot to understand it because I know that in Ayutthaya, the person I met, he said that everything was in Thai, but here, yeah, the teaching, they are in English. I can ask all the questions that I want and all the explanation, they are really clear and yes, they are really simple, even if the concept is not that easy.But the monk make it easier for us to understand better. Buddhism and meditation, because I tried to read some article on the internet, but I never understood properly. But actually, I asked to the monk and he explained me

0: สัพพยะทั้ง4คือตามหลักที่หลวงพี่สร้างศูนย์ก็ใช้หลักของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอาหารเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายธรรมะเป็นที่สบายสถานที่เป็นที่สบายนะเธอก็ให้คะแนน5เต็มหมดเลยนะก็หลังจากเซรีนแล้วผ่านมาก็มีอีกไม่อีกคนนึงอีกเดี๋ยวเดือนหน้ามาเล่าให้ฟังนะก็ขอประชาสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต้นเดือนนี้ไม่เจอหลวงพี่ปกติจะเจอกันทุกอาทิตย์ต้นเดือนที่หลังภาคหนึ่งแต่ว่าอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมนี้หลวงพี่อยู่ที่ทุ่งแสงธรรมเพราะมีจัดปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติแต่ว่าวันที่25กรกฎาคมวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะหลวงพี่จะมีทอดพระป่าที่นี่แหละแถวๆนี้แหละนะก็ติดตามได้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมหน้าช่อง SPD แถวๆนี้แหละที่มาโรงเรียนนี่แหละคืนนี้มีเป็นบุญพิเศษของพวกเรานะที่จะได้มาฟังทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่และเป็นเรื่องที่หลวงพี่คุ้นมากเลยนะคือไปพบกับท่านมาแล้วนะท่านเป็นผู้ที่ไปบุกเบิกนะพลิกวัดร้างที่ขุนเขานะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยนะเรามาทบทวนกันนะโอวาทคุณครูแม่ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของพริกวัดร้างแห่งขุนเขาด้วยกระบวนท่าไร้พ่ายกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: สายสังสมอยู่ทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: โยภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me more
1: I love you หลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็ต้อง
3: ว่าตามกรรมครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
3: ว่าตามกรรมครับ
2: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 0 7 2 money money money money money money moneyมันนี่มานี่
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย

0: ขารวยก็เป็นเศรษฐีนะ
1: ครับ
0: แต่เรามีคาถาดีที่รวยกว่าเศรษฐี
1: ครับ
0: เรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7
2: 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้ะทำอย่างนี้แล้วจ้ะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติจ้ะขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกทุกๆคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

0: สุดยอดเลยนะ
1: ก
0: ราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระวชิระกิจโสพลพระวิชานอิทินาโคจากนั่งเพื่อฮอดพระเจ้าวาดวัดบ้านขุนเจ้าคณะอำเภอห้อยและเจ้าวาดวัดบ้านขุนครับพระวชิระกิจโสพลนิจา
1: สาธุ
0: หลวงพ่อครับผมยังไม่ได้เริ่มต้นชีวิตบนดอยนะครับแบบปล่อยใจไปกระสายหมอกแบบชิวๆนะครับแต่เป็นชีวิตที่ถูกเจรไนด้วยคมมีดคมขวานและก้อนหินนี่คำอุปมานะจ๊ะเพราะจุดเปลี่ยนชีวิตผมเริ่มตอนจบม.5ใหม่ๆที่คุณลุงขับรถพาผมมาส่งที่วัดพระธรรมกายในวินาทีแรกที่ผมก้าวเข้าวัดหัวใจมันสัมผัสแต่ถึงความอบอุ่นโอ้หวานนี่นะที่กวักมือเรียกให้เข้าหาตลอดเวลาโอ้

0: พอยิ่งมาวัดบ่อยก็ยิ่งอินเมื่อยิ่งอินก็ยิ่งอยากบวชนี่คือความในใจของท่านอาจารย์ทันทีที่เรียนจบรัฐศาสตร์ มรามคำแหงผมก็ไม่รอช้าตัดสินใจบวชในปี2532ทันทีโอ้โหเพราะคือทางลัดของนักรบเพื่อค้นพบเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงโอ้โหคมโอ้โหนี่เนอะโอ้โหทางลัดของนักรบเพื่อค้นพบเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงหลังจากบวชได้สองพรรษาดูที่ท่านจะทำไงต่อนะหลวงพ่อก็ให้ผมไปนั่งสมาธิที่อาคารภาวนาซึ่งผมตระหนักดีว่านี่คือความโชคดีขั้นสุดผมจึงตั้งใจนั่งสมาธิด้วยความเพียรแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่จ้านี่จ้าจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งนี่จ้าผมก็นั่งสมาธิจนดึกดื่นตามปกติเหมือนทุกวันแต่จู่ๆสันนิษฐานดิ
1: จู่ๆอยากทำบุญขึ้นมา
0: โอ้โหสุดยอดฟังดีกว่าใจมันหลุดโผล่แล้วไปกลางท้องและดวงสว่างก็สวนขึ้นมาเป็นดวงที่ชัดใสแจ่มเกินบรรยายจนรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ยังไงมันก็บอกไม่ถูกถูกจ้ะที่บอกมาถูกแล้วเนี่ยและวินาทีนั่นเองหัวใจของความเป็นผู้ให้มันพวยพุ่งขึ้นมาจนเก็บกักไว้ไม่อยู่นี่จ้ะพอดวงมันชัดแจ่มขึ้นมาเนาะหัวใจของความเป็นผู้ให้ก็เกิดขึ้นผมอยากสร้างมหาทานบารมีถวายปัจจัยอุ๊ยเข้าใจคิดนะถวายปัจจัยหลวงพ่อธรรมชโยโอ้โหโอ้เขินอ่ะผู้เป็นที่รักของผมโอ้โหให้ได้เดี๋ยวนี้แต่พอมองนาฬิกามันเพิ่งตีสองนะเห็นดวงชัดใสสว่างกลางท้องตอนตีสองนี่เนาะจะทำไงได้ล่ะจะทีสองก็ทีสองเถอะเมื่อไฟศรัทธามันแรงเกินต้านขนาดนั้นนะผมจึงรีบลุกไปเปิดดูย่ามคู่ใจเผื่อจะฟลุกเจอเงินสักล้านสองล้านเผื่อเนาะเออเนาะแต่พอควานลงไปจนสุดมืออาสันนิษฐานนี้เจออะไรฟูดี้มันได้แอบอ่านแล้วเจอแบงค์20บาทถูกต้องจ้ะเพียงไม่กี่ใบถึงแม้ปัจจัยจะน้อยนิดแต่ถ้าผมถวายกับพระอุทิศชีวิตก็ยิ่งใหญ่มากอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายแถมสถานก็เกิดยากแต่ร่มสลายง่ายแต่ตอนนี้ใจกำลังใสดวงกำลังสว่างเมื่อคิดอย่างนี้ได้คิดได้อย่างนั้นก็ไม่รอช้าแล้วผมเดินดิ่งสันนิษฐานนี้ไปไหน
1: ไปสกิดพระเพื่อนอ
0: ันนี้แอบอ่านนะฮะ
1: เพราะว่าเป็นปีสองแล้วไม่มีใครแล้ว
0: ผมเดินดิ่งไปปลุกพระเพื่อนที่กำลังจำพัดอยู่ในอู่เสลบุญนันดีพระเพื่อนก็ตื่นมาแบบไม่งงตกอกตกใจนี่จ้ะนึกว่ามีเรื่องคอขาดบาดตายพอมาตีสองนี่เนาะทันใดนั้นผมเลยรีบบอกเพราะผมสังเกตออก

0: รีบบอกไปว่าท่านครับผมอยากทำทาน
1: no.
0: ท่านโปรดเป็นเนื้อนาบุญผมเดี๋ยวนี้เถอะครับโอ
1: ้
0: โหก็กุศลศรัทธาขนาดนี้เลยนะเพื่อนก็งงเงียถามว่าก็คอยพรุ่งนี้เช้าไม่ได้เหรอฮะตีสองก็จะนอนน่ะโอ้ผมก็ไม่รับปัจจัยผมก็มาเป็นเนื้อนาบุญเงี้ยคอยพรุ่งนี้เช้าไม่ได้เหรอผมก็ตอบไปด้วยเสียงเด็ดเดียวเลยว่าไม่ได้ครับไม่เกี่ยวความตายตอนนี้ดวงกำลังสว่างใจกำลังใสผมต้องได้บุญใหญ่นี้จากท่านนี่เนาะจึงได้เพื่อนตกใจตื่นกันหลายรูปเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญให้ผมหายงงกันทีเมื่อรู้ว่าจะได้รับปัจจัยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้สันนิษฐานผมจึงถวายปัจจัยไปรูปละ
1: 20 บาท
0: รู้ได้ไงอ่ะ
1: ก็คิดจากยากมา20 บาท
0: อ๋อนี่ก็แอบอ่านอ๋อเจอแต่แบงค์20ไม่กี่ใบเนอะ

0: และได้ทรงผลบุญแรงแก้นี้เองครับได้ทรงผลพลิกชีวิตผมขั้นสุดเคยช่วงพรรษาสี่อ๋อพึ่งบวชได้สี่พรรษา
1: ครับตอนนั้นครับตอนนั
0: ้
1: น
0: หลวงพ่อเรียกผมไปพบแล้วถามว่าไปทางเหนือได้ไหมลูกไอผมก็คนใต้แท้ๆ
1: ใต้คนใต
0: ้คนใต้แทนที่จะให้ไปทางใต้กลับถามคนใต้ไปทางเหนือได้ไหมลูกแต่ได้พิจารณาหลวงพ่อที่มองทะลุคงเห็นในที่ว่าผมเป็นคนเหนือจริงๆแหละครับแต่เหนือที่ว่านั้นคือเหนือความคาดหมายแต่นั้นหลวงพ่อก็ไม่รอช้าชิงถามผมว่าไปบุกเบิกได้ไหม

0: บรรยากาศที่นั่นน่ะดีเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์เลยนะลูกพอได้ยินก็ว่าสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์ผมตอบตกลงทันทีแบบเอ๊ะอะแล้วเมื่อผมเดินทางไปถึงจริงๆก็อดไม่ได้ที่จะอุทานในใจว่าโอ้โหสวิตจริงๆนะแต่เป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนกันดานครับนี่แหละครับวิวสวิตเซอร์แลนด์แดนไทยแลนด์ที่ว่าแดนกันดานณช่วงเวลานั้นนะจ๊ะคือน้ำก็ไม่มีใช้เป็นยอดดอยห่างไกลความเจริญสุดขีดอาหารที่ดีสุดคือข้าวเปล่าที่ชาวบ้านใช้มือเปื้อนดินจกใส่บาตรตอนเช้านี่จ้ะส่วนเมนูระดับ5ดาวของที่นี่คือน้องอึ่งอ่างต้มนี่มีน้องอึ่งอ่างต้มนะที่มาทั้งตัวและหัวใจโอ้ณนะตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ต้องอยู่ให้ได้ครับเพราะหลวงพ่อท่านปักหมุดหมุดหมายผมมาอยู่ที่นี่ที่วัดบ้านขุนซึ่งตอนนั้นกำลังจะกลายเป็นวัดร้างเพราะเหลือสามเณรแค่4รูปเท่านั้นแถมพอไปอยู่ปุ๊บผมต้องเจอกับพายุอุปสรรคระดับมหาโหดโคตรหินที่ถาโถมก็ใส่ทุกทิศทางแล้วโดนเจ้าถิ่นเครื่องขวานบินว่อนขวางขวานไล่อยู่ไล่บ้างเจอฤทธิ์มีดบินถลาปลาเข้าใส่บ้างจนวันนั้นผมต้องสวมสัญชาตญาณหลบคมดาบให้ได้ในระดับนี่ชอลิ้วเหียงชอลิ้วเหียงเรียกพี่ชอลิ้วเหียงมันคืออะไรวะจอมยุทธจอมยุทธต้องเรียกพี่แล้วร่ายกลอนดับความผู้วาในใจตนว่านี่ดูกลอนนะช่วงเวลานั้นอยากฟังไหม
1: อยากฟ
0: ังแม้ขวานบินมีดพุ่งกระนำซัดนี่แค่บรรทัดนี้ก็ฮะขนาดนั้นแล้วจะยืนหยัดหยุดใจไม่หวั่นไหวกลางดอยร้างแรงแขนแสนห่างไกลยังไงแค่สามบรรทัดแค่นี้เนี่ยยอมพลีกายสู้ไม่ถอยเพื่อรอยธรรมนี่เนาะตอนนี้ผมโดนเจ้าถิ่นรับน้องแบบจัดเต็มขณะกำลังสวดมนต์อยู่แท้ๆยังปาก้อนหินไล่จนหน้าต่างพังยับทดสอบดูว่าจำบทสวดมนต์ได้ไหมนี่นี่จ้ะยังจำได้ไหมระดับหน้าต่างพังยับเนี่ยนั่นทดสอบแถมยังบุกเข้ามาทุบขาเก้าอี้ก็ยังดีไม่ใช่ขาผมทำลายอาสนะแม่ผมนั่งสวดมนต์

0: ดูสิอาสนะที่กำลังนั่งสวดมนต์ทำลายพอเดินผ่านก็ทมน้ำลายใส่นี่เนาะดื่มไปน้ำเนาะแถมตกดึกยังขึ้นไปกระทืบชั้นสองของกุฏิดังปังปังดังอย่างดียังไม่พอเนาะจนฝ้าเพดานถล่มลงมาเพราะไม่อยากให้นอนอยู่ชั้นล่างเป็นไงออกไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมเจออย่างนี้บ้างไหมเจอกันบ้างยังนี่เอาบ้าง
1: ไหมไม่เอาครับ
0: ตอนนั้นสถานการณ์มันตึงเครียดจนฉันไม่ได้ไม่ได้ต้องฉันน่ะนี่นะเหตุการณ์จะอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ฉันก่อนฉันไม่ได้นอนก็ไม่หลับน้ำหนักผมลดหัวบาปถึง4กิโลกรัมนี่นะซึ่งผมว่าถ้าพระรูปไหนมาเจอความร้ายแค้นสุดโหดโคตรหินขนาดนี้ท่านจะทำยังไงนะแต่สำหรับผมหลวงพ่อสั่งคำเดียวว่าไม่ให้ไปไหนพร้อมถ่ายทอดเคล็ดลับวิชากระบวนท่าไร้พ่ายให้ผมซัดกลับด้วยวิธียอมหยุดเย็นแล้วเน้นว่าทนนะลูกนะทนใจต้องสู้ไม่ถอย

0: อีกทั้งยังกำชับซ้ำๆว่าต้องตรยุทธภพทำความรู้จักชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจำชื่อทุกคนให้ได้จนเขาคุ้นเคย
1: คร
0: ับที่ไม่ทำไมรักในการทำหน้าที่เนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายเลยนี่จะชวนเขาเลิกนับถือผี
1: โ
0: อ้ให้มานับถือพระรัตนตรัยนี่จะนี่พระโดนลุยก็ให้ชวนคุยเลยชวนเขาเลิกเล่าเลิกยานะผมทำแบบนี้จนชาวบ้านฝ่ายอาธรรมเริ่มระแวงเรียบถวายข้อหาผมนี่บริจาคข้อหาเนา
1: ะ
0: ว่าพระอะไรจะดีขนาดนี้เคร่งแถมยังไม่ฉันข้าวเย็น
1: อ
0: ้าว
1: ก็ถูกแล้ว
0: แม่แล้วก็ต้องไปฉันข้าวเย็นไม่สูบบุหรี่ซะด้วยนี่นะโอ้โหสงสัยจะสร้างภาพหลอกให้พวกชาวบ้านอย่างเราตายใจคงเป็นพระปลอมหนีคดีมาโอ้โหหนีคดีมากบดานโอ้โหจนเรื่องลือไปทั่วอำเภอเลยแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ราชการมาสอบสวนโดยยิงคำถามใส่ผมต่างๆนานาและเตือนผมว่าท่านมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆนะจะทำอะไรเนี่ยทำไมไม่ขออนุญาตพระผู้ใหญ่ก่อนผมก็บอกว่าถ้าผมจะทำก็จะไปขออยู่แล้วนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็รีบเถียงกลับทันทีแล้วที่ท่านชวนชาวบ้านมาสวดมนต์ล่ะถือเป็นความผิดใหญ่หลวง
1: โอ
0: ้โหชวนชาวบ้านสวดมนต
1: ์
0: ผมก็บอกว่าอ้าวก็มันเป็นเรื่องปกติสามัญของพระนะเป็นกิจของสงฆ์ไม่ใหญ่เหร
1: อ
0: ถามกลับเนาะอยู่ที่เขาจะตอบว่าไงที่ต้องสวดมนต์แล้วชวนชาวบ้านทำความดีอ่ะงั้นจะมีพระไว้ทำไมถามกลับเนาะซึ่งที่อาตมาชวนเข้ามานั้นไม่ได้ชวนเข้ามาปาร์ตี้สักหน่อยนี่นะแต่เจ้าหน้าที่ก็รีบบอกว่าแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำกันนะท่านทำไมทำล่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านน่ะท่านเสกดวงแก้วกับท้องเด็กข้อหาแรงมากจะแก้ตัวยังไงผมก็ตอบไปนิ่มๆว่าอาตมาเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีฤทธิ์ขนาดนั้นอาตมาแค่สอนสมาธิให้เด็กนึกนิมิตตามคำสอนหลวงปู่วัดปากน้ำพอเจ้าที่ใช้วิธีนี้กับผมไม่ได้นะชาวบ้านฝ่ายอาธรรมก็ลือกันอีกว่าโอ้ระวังไว้เถอะระวังเนื้อพระที่ทำตัวดีขนาดนี้นะเดี๋ยวจะแอบเอาโฉนดที่ดินรับไปจำนองเราเชิญเงินหนี
1: ข้อหา
0: ข้อหาเยอะจังเลยผมก็เลยตอบไปแบบนุ่มๆตามภาษาหนุ่มๆว่าตั้งแต่มาอยู่วัดนี้เนี่ยแต่มายังไม่

喝眼镜的我弟弟在歪了来了陈老弟弟你呢小伴在阴影的人更红很难摸摸干那个狼哦不能搞他不给吧哦紧哦陈老哥没米呢那จะเอาที่ไหนไปจำนองระหว่างเออชาวบ้านคิดได้เนาะเออจากกลยุทธ์ระดับสมองอัจฉริยะที่หลวงพ่อแนะนำให้ผมไปทุกบ้านเพื่อชวนเขาสร้างบารมีด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจนี่เองในที่สุดผมก็ชนะใจคนทั้งขุนเขาแม้กระทั่งเจ้าถิ่นที่เคยจัดการผมเขาก็พ่ายแพ้ต่อความดีและมากราบขอกมาผมโอ้ตาโตเลยโอ้นี่ก็น่าสะใจน่าทึ่งนะนี่อุปสรรคไม่ไว้ให้ก้าวข้ามไม่ใช่ให้ถอยหนีผมจึงไม่เคยหยุดชวนชาวบ้านมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมจนผมสามารถนำความสว่างโดยธรรมะจากยอดดอยหนึ่งไปสู่อีกยอดดอยหนึ่งลุยทุกยอดดอยเลยบางดอยไม่มีไฟฟ้ารถเข้าไม่ถึงจะลำบากแค่ไหนก็ต้องเดินเท้าเข้าไปนี่จ้ะเพื่อไปให้แสงสว่างเลยจ้ะแม้ตอนแรกชาวบ้านที่เห็นพระจะพากันวิ่งหนีสู่ชีวิตถูกต้องเพราะกลัวไม่เคยเห็นคงเคยเห็นแต่ผีอยู่แต่ด้วยความพยายามไปปรากฏตัวบ่อยๆแม้เขาวิ่งหนีแล้วก็ไปบ่อยๆจากที่เคยวิ่งหนีกลายเป็นวิ่งเข้าหาจ้ะเพื่อพาลูกหลานมาบวชพอได้ดอยแรกผมก็เลยชวนบวชทุกยอดดอยเลยสว่างสวยทั่วทุกพื้นที่เลยจนกระทั่งผมสามารถชวนชาวบ้านให้ร่วมใจกันลงแรงช่วยกันสร้างวัดแม่ขิงสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์ที่หลวงพ่อประทานให้เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี่เนาะโอ้เจดีย์น้อยดอยสวรรค์วัดแม่ขิงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี่จ้ะกว่าจะมีภาพนี้

0: ไหวดีจ้ะเป็นสิ่งที่ควรอนุโมทนาสาธุการเน
1: า
0: ะ
1: สาธุ
0: และสร้างวัดแม่แพสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค
1: ์
0: ที่หลวงพ่อมอบไว้อีกเพราะเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สำเร็จอย่างอัศจรรย
1: ์
0: นี่จะโอวัดแม่แพเบอร์ศพจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะนี่จากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนละเดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ผู้ที่ทำความสำเร็จอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นไหนจ้ะเพลงเจ้าขุนแสนดอย

0: และเรายังตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและสามัญศึกษาแห่งแรกในอำเภอฮอดได้สำเร็จ
1: สาธุ
0: นี่จ้ะกว่าจะได้โรงเรียนปริยัติธรรมนี่นะมาดูขุดดินก้อนแรกสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมในวัดบางขุนปี 2545 โรงเรียนสามัญศึกษาแห่งแรกของอำเภอฮอดชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดบางขุนเตรียมพุทธศาสตร์ อัศจรรย์เลยแหละซึ่งผมบอกกับพระลูกวัดเสมอว่าเราได้โอกาสมีความรู้ถึงระดับนี้เราจะมีความรู้แล้วนั่งอยู่เฉยไม่ได้นะมันไร้ประโยชน์เราต้องเอาความรู้ที่หลวงพ่อให้ไปขยายงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระศาสนาช่วงนี้ผมและพระลูกวัดกำลังลงพื้นที่สำรวจว่า ยังมีวัดไหนในถิ่นเรากำลังจะร้างอีกไหมเพื่อจะได้เตรียมบุกเบิกขยายธรรมะกันต่อไปครับโอ้โหหัวใจยิ่งใหญ่เหลือเกินสุดท้ายนี้ก็ผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อนั่นไงเด็กม.ส.5ตาดำๆในวันนั้นก็คงไม่รู้เป้าหมายชีวิตและไม่ได้ทำประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ดังทุกวันนี้นะพ่อครับผมก็กราบขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดและจะขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตามติดหลวงพ่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมครับสาธุอ๋อหลวงพ่อครูไม่อยากขออนุโมทนาสาธุการด้วยนะจ๊ะสาธุเจ้าโอ้ยมีเพลงนี้ด้วยเหรอครับโอ้ไม่บอกหรอกชื่อเพลงอะไรอยากฟังครับอยากฟังเลย

พระเจ้าสังขบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่

0: ึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้จะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ทางนี้เนี่ยก็เรื่องเต็มไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อนะ

ชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรว่าท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นน่ะบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตายเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่ไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดที่เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคไอ้ดวงธรรมานุปัสสนา

ประธานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาบุตรวิบุติญาณทัศนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในแล้วก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเลยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายรูปภพกายธรรมปโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นก็คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาทิพยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้ง3

วนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำๆจากๆชีวิตในสังสารวัฏมีภัยพระพยามารเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดับทุกข์ได้พ้นจากภัยในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ยมีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากเข้านิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความ

สุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักกับที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามีเมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอดก็ควักลูกเดียตาทิ้งตามกันไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นการพนันเป็นต้นให้มันเพลินๆขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้น

็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสใสหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสใสหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นเ

นิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยาย

จักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริ

ว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าและก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมะกา

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรมก้า

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนขลาว
1: ไม่เป็นคนขลาว
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ของข้าพเจ้า
1: ของข้าพเจ้า
0: ที่เป็นกุศล
1: ที่เป็นกุศล
0: ขอให้สำเร็จ
1: ขอให้สำเร็จ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: บุญที่ข้าพเจ้า

0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรม

0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: นุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

ความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย

และผู้ประพฤติธรรมทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทดุ

ให้ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งปวงในอารามแห่งนี้จงเป็นผู้ปราศจากเว้น

งเป็นผู้ปราศจากเวร

จงเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวักขพรหม

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรเราสามารถฝ่าวิกฤตสวนกระแสไปได้ถ้าหากเราไม่ให้โอกาสมารได้ช่องส่งผลผ่านตัวของเราแต่ถ้าเราเผลอไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกลุ้มอกกลุ้มใจวิตกกังวลเป็นต้นมารก็จะได้ช่องส่งผลแต่ถ้าเราไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนั้นใจนิ่งอยู่ในบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาอยู่ในธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันมารก็จะไม่ได้ช่องเมื่อมารไม่ได้ช่องบุญก็ได้ช่องส่งผลส่งผังสำเร็จให้บังเกิดขึ้นเราเกิดมาสร้างบารมีในเส้นทางนี้ก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้สนับสนุนโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยหน้าโรงเรียนสังอ่ำวิทยาพร้อมทั้งร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนค่ะหน้าโรงเรียนสังอ่ำวิทยาตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายพงศธรกาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักให้เด็กเยาวชนผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยเคารพกฎจราจรและร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายร่วมกิจกรรมรณรงค์ค่ะพร้อมด้วยนางสาวสุภีพรโมราหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูนักเรียนผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยความเมตตาของพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 75,000 บาทในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำหรับคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่มีนักเรียนผู้ปกครองคณะครูและประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำค่ะโดยจะเป็นการปรับปรุงและทาสีเครื่องหมายจราจรเดิมที่มีสภาพซีดจางหรือเบาบางให้กลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถมองเห็นสัญลักษณ์จราจรได้อย่างชัดเจนลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยซึ่งการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะภายใต้การขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะสงฆ์ที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและประโยชน์

0: ุขของชุมชนโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางบวรบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยเกื้อกูลและน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ในวันนี้นะครับเป็นวันแห่งความอบอุ่นใจอีกครั้งหนึ่งที่เครือข่ายบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับโดยการนำของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีท่านนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงและ

ท่านผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงองค์กรต่างๆในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ได้มาประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์โดยการนำของพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายรวมถึงมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนณโรงเรียนสังอ่ำวิทยาซึ่งตั้งอยู่ณถนนสีขาวตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนะครับเป็นกิจกรรมที่มาส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องนะครับได้เห็นความสำคัญในการรักษาและช่วยกันส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนนะครับก็มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้มีการรณรงค์นะครับแล้วก็มีการทำกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีโครงการปรับปรุงเส้นทางหรือเครื่องหมายต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายนะครับจุดที่น้องๆหรือผู้ปกครองหรือคุณครูนั้นจะต้องยืนรอรถหน้าโรงเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งการทำสีสัญลักษณ์การห้ามจอดหรือการระวังการทำ เนินนะครับเพื่อชะลอความเร็วแล้วก็มีสีที่ชัดเจนนะครับบริเวณหน้าโรงเรียน

0: อนุสิตวัดพระธรรมกายโดยการนำของพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 75,000 บาทเพื่อดำเนินการนะครับในโครงการปรับปรุงเส้นจราจรและความปลอดภัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยเพื่อร่วมกันดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับคณะครูน้องๆนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสาธารณะสงเคราะห์ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลและศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ปีที่2ประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน 2,050 คนเข้าร่วมอบรมณหอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนายสมชายมลิซ้อนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยนางสาวทัศนีวงสมบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่งซึ่งการจัดอบรมค่ะได้แบ่งเป็นตามระดับชั้นโดยวันแรกจัดอบรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันที่2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันที่3นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันที่4นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และวันสุดท้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการฝึกระเบียบวินัยเล่นเกมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเรียนรู้การกราบพระและปรับท่านั่งที่ถูกต้องการบูชาพระสวดมนต์และการนั่งสมาธิโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสหรัฐฉันทธรรมโมได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระคุณของพ่อแม่หลักศีล5และความดีสากล5ประการพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและนำคณะครูและนักเรียนนั่งสมาธิร่วมกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้5ห้องชีวิตเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมอาทิฐานห้องเรียนซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การจัดระเบียบสิ่งของภายในห้องเรียนฐานห้องนอนฝึกสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนและฐานห้องแต่งตัวเรียนรู้การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดยได้รับการดูแลและคำแนะนำจากพี่เลี้ยงและวิทยากรของชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับบุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้นักเรียนมีระเบียบวินัยรู้จักความกตัญญูและสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเป็นการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและกลั่นใจให้บริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสงฆ์และสาธุชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อเป็นกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่ความหลุดพ้นจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและจุดประทีปสว่างสวัยทั่วบริเวณห้องปฏิบัติธรรมเพื่อส่องแสงสว่างนำทางชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาท ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ค่ะ

0: ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกวันพระเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังนิสัยรักการทำความดีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามหลักวิถีพุทธโดยมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนและคนในชุมชนให้มีที่พึ่งทางใจและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0615735111โปรดแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให
0: ้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่155เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้มาพักกายพักใจและปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบค่ะภาพบรรยากาศอันเงียบสงบณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่155ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการหยุดพักอย่างแท้จริงโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ของวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิซึ่งเอื้ออำนวยให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการสร้างบารมีในต่างแดนเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพค่ะซึ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมในรุ่นที่155นี้เต็มไปด้วยความปลื้มปิติสาธุชนหลายท่านกล่าวว่าได้รับประสบการณ์สมาธิที่ดีมากจิตสงบความฟุ้งซ่านลดลงและรู้สึกเบาสบายเหมือนร่างกายลอยได้ระหว่างปฏิบัติยังมีประสบการณ์เห็นแสงสว่างภายในและเมื่อเกิดความตกใจแสงนั้นก็หายไปจึงได้เรียนรู้ว่าควรรักษาใจให้เป็นปกติและเพียงรับรู้อย่างสงบอีกท่านได้กล่าวว่าเป็นคนจริงจังและพยายามทำสมาธิให้ถูกต้องจึงมาคิดว่าต้องไม่คิดอะไรจนกลายเป็นความกดดันต่อตัวเองจากการเดินจงกรมทำให้นึกถึงเวลาปีนเขาหรือเดินระยะไกลที่จิตสงบเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นสภาวะที่ใกล้เคียงกับสมาธินอกจากนี้ยังรู้สึกว่าการแผ่เมตตาและความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขสอดคล้องกับแนวคิดในการทำงานของตนเองและได้เรียนรู้ว่าการทำสมาธิควรทำอย่างผ่อนคลายไม่คาดหวังผลลัพธ์สำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการไม่ใช่แค่การมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเท่านั้นแต่ทางวัดมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคการหยุดใจเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากภายในและการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่เข้มแข็งในต่างแดน

เพื่อร่วมกันสืบสารอายุพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออกไปในระดับสากลค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมการฝึกสมาธิพร้อมทั้งได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาและภาษาไทยค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนไทยและเยาวชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมผ่านการปฏิบัติสมาธิและกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจากหลายครอบครัวจำนวน10คนโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมจิตมหาชโยได้แนะนำการปรับกายปรับใจก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้นำเยาวชนฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสกับความสุขภายในและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดและมีสมาธิในการเรียนก่อนที่เด็กๆจะได้ฝึกอารัธนาศีลพร้อมทั้งได้ฝึกทักษะภาษาไทยทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนผ่านกิจกรรมการทำขนมไทยทับทิมกรอบโดยน้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับขนมและทับทิมนอกจากนี้น้องๆเยาวชนยังได้เริ่มเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีเป็นครั้งแรกซึ่งในโอกาสนี้พระมหาสมจิตมหาชโยได้เมตตาสอนเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนธรรมศึกษาซึ่งเยาวชนทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนุกสนานค่ะโดยบรรยากาศตลอดการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มกลุ่มผู้ปกครองต่างแสดงความชื่นชมที่ทางวัดได้จัดพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีประโยชน์เช่นนี้ขณะที่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความเข้าใจภาษาไทยและพระพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งหลายคนมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยงานบุญของวัดในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกิริยาวัตถุทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและความเบิกบานใจค่ะโดยพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีพระบุญชัยปุญญโชติโกกัลยาณมิตรวิเชียรกัลยาณมิตรลัดดาบุญญผลและลูกหลานสกุลตวงบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะส่วนพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรสุนันท์และกัลยาณมิตรสมบัติวงเกษมสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปิติค่ะส่วนในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมสมอลกรุ๊ปสำหรับชาวท้องถิ่นโดยกัลยาณมิตรทิพย์สิรินอินทกนกนำจัดกิจกรรมโดยครั้งนี้ได้จัดบุ๊กคลับโดยการนำหนังสือธรรมะมาอ่านและทำความเข้าใจร่วมกันพร้อมทั้งได้แชร์ข้อคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ท่านได้เมตตามาให้ข้อคิดธรรมะในการดำเนินชีวิตค่ะพร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่น

มาร่วมงานได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และผลการปฏิบัติธรรมอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะบรรยากาศภายในงานบุญคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรดร.จุฑามาศสุขบันเทิง

การโดยมีกัลยาณมิตรวันดีปัญญาแสงพาณิชย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาปิยนัทปิยชโยปาเรียนธรรม9ประโยคที่ท่านเมตตามาแสดงธรรมและให้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตและการรักษาใจให้ใสสะอาดซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเบิกบานและอิ่มเอมในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพ

อันดับ1จังหวัดเลยอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ7จังหวัดยโสธรอันดับ8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับ9จังหวัดลพบุรีและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ยศวธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6

ทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.frobitterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095-143-6722และ092-715-3990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีนี้ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะและปิดท้ายวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอัตตาหาเวชิตังสายโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

หลังจากตรัสรู้แล้วตลอด45พรรษาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพุทธกิจ5ประการเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะประทับอยู่ณที่ใดไม่ได้ทรงละกิจ5ประการนี้เลยคือเวลาเช้าเสด็จบิณฑบาตเวลาเย็นทรงแสดงธรรมโปรดมหาชนเวลาค่ำประทานโอวาทแก่หมู่ภิกษุสงฆ์เวลาเที่ยงคืนทรงพยากรณ์ปัญหาแก่เทวดาและเวลาย่ำรุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกที่มีอุปนิสัยจะได้บรรลุธรรมแล้วจึงเสด็จไปโปรดและในวันสุดท้ายก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพาน

รงสรุปคำสอนทั้งหมดเหลือเพียงหนึ่งคือความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือหลักประกันของชีวิตว่าจะไม่พลัดไปเกิดในอบายภูมิชีวิตจะเวียนวนอยู่ในสุคติภูมิอย่างเดียวเมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะทำให้ได้นิพพานสมบัติดังนั้นเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันควรผ่านไปพร้อมกับบุญบารมีที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมโอวาทไว้ในมหาปรินิพพานสูตรว่าหันตทานิภิกขเวอามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดความไม่ประมาทคือการมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอไม่ว่าจะคิดจะพูดหรือจะทำสิ่งใดก็ไม่ยอมถลำไปในทางที่เสื่อมความไม่ประมาทในที่นี้เนี่ยหมายถึงไม่ประมาทในธรรมหรือในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งโดยทั่วไปก็ได้แก่ไม่ประมาทในเวลาอย่าเวลาไปทำในสิ่งที่ไร้สาระให้เร่งสร้างบารมีกันให้เต็มที่เพื่อแข่งกับเวลาที่มีอยู่น้อยเมื่อผ่านไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้าวิบากกรรมในอดีตตามมาทันเมื่อไหร่อาจจะป่วยขึ้นมากระทันหันก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องเรียบขนขวายสร้างความดีกันให้เต็มที่ไม่ควรประมาทในชีวิตให้มีสติเตือนตนอยู่เสมอเหมือนดังเรื่องของพระติสเถระที่ท่านรู้ว่าอีก4 เดือนพระบรมศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วจึงเร่งรีบทำความเพียรส่วนภิกษุอีก700 รูปกลับมัวเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้จับกลุ่มปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรกันดีหนอพระติสเถระคิดว่าอันตัวเรานี้นะยังเป็นผู้มีราคะโทสะและก็โมหะอยู่เมื่อพระบรมศาสดายังทรงประชนอยู่เราไม่ควรประมาทและมัวเสียใจในการจะเสด็จดับขันของพระพุทธองค์ควรรีบเร่งปฏิบัติให้ได้บรรลุอรหัตผลจะเป็นประโยชน์มากกว่าตั้งแต่นั้นมาจึงไม่ไปมาหาสู่กับเพื่อนสหธรรมิกไม่สนทนากับภิกษุรูปใดเลยมุ่งทำความเพียรในอริยบททั้ง4ครั้นเพื่อนสหธรรมิกถามว่าทำไมท่านติสะจึงไม่ยอมมาร่วมสนทนาเหมือนแต่ก่อนอาการเศร้าโศกเสียใจในการที่จะต้องพัดพรากจากพระบรมศาสดาแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่มีท่านไม่มีความรักในพระพุทธเจ้าแล้วหรือไรท่านติสะจึงได้บอกวัตถุประสงค์ของตนเองให้ทราบบางรูปก็เข้าใจ

ชื่นชมอนุโมทนาแต่บางรูปก็ไม่ยอมเข้าใจจึงไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงทราบพระบรมศาสดารับสั่งให้หาพระติสสะมาและก็ตรัสถามว่าเป็นอย่างที่ภิกษุมากราบทูลจริงหรือถึงตามปกติพระพุทธองค์ทรงทราบโดยพุทธญาณอันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะจ๊ะเพียงแต่พระองค์ต้องการให้ท่านได้ประกาศคุณความดีของตนท่ามกลางเหล่าพุทธบริษัทว่าท่านทูลความจริงให้ทราบก็ทรงอนุโมทนาว่าดีแล้วติสสะเธอทำดีแล้วสมเป็นบุตรของเราภิกษุผู้มีความรักในเราจงเป็นเหมือนพระติสสะนี้เถิดเพราะแม้บุคคลผู้กระทำการบูชาอยู่ด้วยของหอมและระเบียบดอกไม้เป็นต้นไม่ชื่อว่าบูชาเราเลยแต่บุคคลผู้ปฏิบัติธรรมสมควรกระทำนั่นแหละชื่อว่าบูชาเราภิกษุผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกและรสแห่งพระนิพพานอันเป็นที่เข้าไปสงบดื่มรสปีติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายไม่มีบาปจากนั้นก็ทรงเทศสอนให้ภิกษุสงฆ์ยินดีในความไม่ประมาทให้มีใจยินดีในพระนิพพานว่าจะพระธรรมเทศนาท่านพระติสสะเถระก็ได้บรรลุอรหัตผลสมดังใจปรารถนานี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะลูกๆของหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทในการปฏิบัติธรรมหมั่นทำใจหยุดใจนิ่งกันให้ได้ทุกๆวันปฏิบัติทำให้ได้อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่รอจนแก่แล้วจึงค่อยเข้าวัดตอนนั้นจะฟังเทศก็ฟังไม่ถนัดจะนั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยขัดยากไปหมดเมื่อระลึกได้เช่นนี้ก็มีความเพียรใส่ใจในการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นจะนำความสุขมาให้แก่ตนทั้งในโลกนี้และโลกหน้าและก็เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายอันสูงสุดคือพระนิพพานได้ธรรมชาติของจิตของคนเรานี้นะจ๊ะชอบนึกคิดอยู่ตลอดเวลาการนึกคิดถ้าไม่มีสติกำกับก็จะกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆใช้ประโยชน์อะไรก็ไม่ได้แต่ถ้ามีสติกำกับแล้วจะทำให้ไม่เผลอสามารถควบคุมความนึกคิดได้ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไม่ปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามสิ่งที่มากระทบนอกจากนี้สติยังช่วยทำให้เกิดความระมัดระวังป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวอีกด้วยสติเป็นเครื่องยับยั้งเตือนไม่ให้ตกไปในทางเสื่อมไม่ให้หลงไหลเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตนเองสติจะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เราขนขวายในการสร้างความดีไม่ทอดทุระไม่เกียจคร้านกระตุ้นให้เรามีความขมักขม้นคือเมื่อเตือนตนเองให้ทำความดีแล้วก็จะทำอย่างเอาจริงเอาจังไม่ทำแบบเรื่อยๆเฉยๆทำให้เกิดความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่อยู่เสมอตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำตระหนักถึงสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำและทำให้มีความละเอียดรอบคอบในการทำงานไม่ประมาทชะล่าใจน้อยไม่เป็นไรวิธีที่จะฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาทนั้นจะต้องละเว้นทุจริตทางกายวาจาและก็ทางใจ

ให้ระลึกถึงการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอยู่เนืองๆอย่าได้ขาดจะทำอะไรก็ให้มีสติระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่ถ้าเป็นกุศลจึงทำให้ระลึกถึงความทุกข์ในอบายภูมิอยู่บ่อยๆคือมีสติระลึกเสมอว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ดีล้วนมีทุกข์มากเมื่อระลึกเช่นนี้แล้วก็จะไม่ยอมทำความชั่วเลยให้เราระลึกถึงความทุกข์

ใจหยุดจึงจะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารและโลกามิตรทั้งหลายวิธีที่จะฝึกใจให้หยุดได้ดีที่สุดก็คือการเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นที่สุดของความไม่ประมาทนั้นก็คือการหมั่นเจริญสมาธิภาวนาฝึกฝนอบซึ่งเป็นพุทธวิธีที่จะหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวลโดยอาศัยความไม่ประมาทและสติเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะทำให้สมาธิก้าวหน้าขึ้นถ้าไม่ประมาทเช่นนี้ชีวิตการสร้างบารมีก็จะมีความสุขแล้วก็จะได้รับความสุขไปทุกภพทุกชาติจะเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอตื่นจากบาปอกุศลความไม่ดีต่างๆจะสูญสิ้นไปเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกๆคนอย่าได้ประมาทและให้ตั้งใจฝึกสติจะเจริญสมาธิภาวนากันให้ดีให้สมกับที่เราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีแล้วสติของเราก็จะกลายเป็นมหาสติในที่สุดก็จะได้เข้าถึงพระธรรมกายและเกิดมหาปัญญานำพาไปสู่นิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้ข่าวถึงว่าธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

เป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก

ะชาดกชาดกว่าด้วยผู้เอาการเอางานในอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของมกธรัฐนั้นมีความยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่งของพุทธศาสนาควบคู่อยู่ด้วยกันหลายประการหนึ่งในนั้นคือพระเวรุวนารามซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาก็ได้สร้างขึ้นณดินแดนแห่งนี้โอวาทปาติโมกข์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่อริยสาวก 1,250 รูปและการบัญญัติพระธรรมวินัยหลายสิกขาบทพระสูตรอีกมากมายก็ล้วนถือกำเนิดขึ้นที่วัดนี้ทั้งสิ้นรวมทั้งบัญญัติห้ามภิกษุสงฆ์อวดอุตริมนุสธรรมหรือก็คือการห้ามอวดอ้าง

0: หรือแสดงปาฏิหาริย์ใดๆซึ่งในพุทธสมัยปัจจุบันยังคงพบเห็นกันอยู่นี้องค์สมเด็จพระศาสดาก็ทรงบัญญัติตรัสห้ามไว้ณที่แห่งนี้เช่นกันเหตุเพราะครั้งนั้นได้มีพระอรหันต์รูปหนึ่งเหาะเหินเดินอากาศให้ชาวนครราชคฤห์เห็นจนเกิดการเล่าขานเป็นที่ร่ำลือจนแตกตื่นขึ้นมิเป็นอันสงบพระพุทธองค์สดับเหตุดังนี้แล้วก็โปรดให้ประชุมสงฆ์ขึ้นในพระเวรุวันมหาวิหารแล้วตรัสถามเหตุจากพระพุทธอนุชาคือพระอานนท์ว่าบัดนี้มีพระอรหันตสาวกแสดงปาฏิหาริย์จนเป็นเหตุให้แตกตื่นสาวกผู้กระทำการเช่นนั้นคือใครกันเล่า
1: ภิกษุผู้แสดงปาฏิหาริย์นั้นคือพระปิณโฑละพระเจ้าค่ะได้เหาะขึ้นไปยกเอาบาดไม้จันทร์บนปลายไม้สูงให้ราชคฤห์เศรษฐีได้ประจักษ์ในฤทธิ์พระอรหันต์ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นพระเจ้าค่ะ
0: แต่เมื่อทำโกลาหลขึ้นแก่ชาวเมืองพระพุทธองค์ก็ทรงตำหนิพระปิณโฑละอดีตพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทว่าด้วยการห้ามภิกษุกระทำปาฏิหาริย์อวดอุตริมนุสธรรมอีกต่อไปทั้งนี้ทรงอนุญาตให้ภิกษุใช้บาตรอื่นใดนอกจากบาตรเหล็กบาตรดินเผาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาในครั้งนั้นเหล่าเดรัจฉีที่มุ่งร้ายต่อพระพุทธศาสนาทราบข่าวก็คิดทำลายเกียรติคุณพระสมณะโคดมพากันปล่อยข่าวท้าทายให้ทรงสำแดงอิทธิฤทธิ์แข่งขันกับตนโดยมีบูรณกัสสปะเป็นแกนนำออกหน้าประกาศจะตามท้าทายพระพุทธองค์ไปทุกหนแห่งไป
2: พระโคดมบัญญัติห้ามมิให้เหล่าสาวกแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ดูทีหรือจะกล้าแหกกฎมารับคำท้าทายจากเรา
3: เอาเลยลูกพี่ถึงข่าวของเราแล้วว่าแต่ลูกพี่จะงัดอะไรออกมาอวดแล้วเนี่ย
4: ฮะใช่ใช่ใช่ข้ายังไม่รู้เลยว่าลูกพี่มีอะไรดี
0: ข่าวนั้นแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วจนล่วงรู้ถึงพระเจ้าพิมพิสารให้ร้อนรนพระทัยจนต้องรุดมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาแต่กลับต้องแปลกพระทัยเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรับคำท้าทายของเดรัจฉี
1: ข้าแต่พระพุทธองค์ผู้เจริญบูรณกัสสปะเดรัจฉีช่างบังอาจนักเห็นสบโอกาสทำทีมาท้าทายพระพุทธองค์ด้วยหมายจะทำลายพระเกียรติคุณของพระองค์พระเจ้าค่า
0: เมื่อบูรณกัสสปะเดรัจฉีต้องการเช่นนั้นเราก็จะรับคำท้านั้น
1: แต่พระพุทธเจ้าค่าหากพระพุทธองค์รับคำเช่นนี้มิเป็นการเสียวาจาแห่งพระองค์หรือพระเจ้าค่าม
0: หาปพิธจงฟังอันเรานี้ห้ามสาวกมิให้แสดงปาฏิหาริย์มิได้ห้ามตัวเราเองแสดงท่านอย่าได้วันวิตกไปเลยเราจะใช้มะม่วงแสดงปาฏิหาริย์ให้ประจักษ
1: ์หม่อมฉันเข้าใจแล้วดุจพระองค์ห้ามเก็บผลไม้ในอุทยานก็หมายถึงห้ามผู้อื่นนั่นเอง
0: มหาปพิธเข้าใจถูกแล้วครั้นในคืนวันเพ็ญเดือน8เราจะแสดงปาฏิหาริย์ณสามวัฏฐีนครแคว้นโกศลพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบดีว่าณที่นั้นคือพุทธสถานที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ใช้แสดงมหาปาฏิหาริย์มาก่อนก็ไม่ได้ทรงคิดค้านอีกต่อไปฝ่ายเดรัจฉีเจ้าเล่ห์เมื่อทราบว่าพระพุทธองค์ตรัสรับคำท้าทายก็ตกใจเพราะคาดไม่ถึงครั้นรู้ว่าพระองค์ดำริแสดงฤทธิ์ด้วยมะม่วง

0: ให้ไปทำลายตัดโค่นต้นมะม่วงในเขตนครสาวัตถีจนหมดสิ้น
1: เฮ้ยคิดไม่ถึงเลยว่าพระโคดมอ่ะจะกล้าตกปากรับคำท้าเราแต่ก็ดีแล้วแต่เอพระองค์จะให้มะม่วงแสดงปฏิหาริย์เนี่ยนะ
2: ใช่ๆคิดแล้วข้าก็ยังงงเลยจะเอามะม่วงมาแสดงปาฏิหาริย์ยังไงกัน
1: จะยังไงอะช่างอะเจ้าอะจงไปกะเกณฑ์พวกเราอะไปโค่นต้นมะม่วงในเขตนครสาวัตถีให้เกลี้ยงนะ
2: ได้เลยเรื่องใช้แรงใช้กำลังเนี่ยขอให้บอกแต่ถ้าใช้ความคิดละก็โอ้ยปวดหัวเอาเฮ้ยไปพวกเราเอาฟันกันเข้าไปฟันโกนให้เรียบ
3: เกลี้ยงต้นเล็กต้นน้อยลุงฟันเรียบไม่มีเหลือ
0: บูรณกสปะเดรถีจอมเจ้าเล่ยังได้ออกเรียรายหาทุนสร้างหอสูงเพื่ออวดบารมีไว้กลางสถานที่ประลองฤทธ
1: ิ์ไม่มีต้นมะม่วงให้สำแดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แล้วแต่กลับมาเจอหอสูงลิ่วของเราเข้าไปดูสิพระโคดมจะทำหน้ายังไงจะยังดื้อด้านแข่งขันกับเราหรือจะยอมแพ้ไปแต่โดยดี
2: มีหอสูงคู่บารมีซะด้วยเท่จริงๆเลยลูกพี่เราเนี่ย
0: ครั้นเมื่อถึงวันกำหนดแสดงปาฏิหาริย์ในวันเพ็ญเดือน8นั้นบรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต่างออกหน้าอ้อนวอนขอพระพุทธานุญาตแสดงฤทธิ์แข่งกับเดรัจฉีแทนพระพุทธองค์แม้แต่อุบาสกบางคนก็ถึงกับแสดงฤทธิ์อวดญาณเพื่อขอพุทธานุญาตประลองแทนเช่นกัน
4: ข้าแต่องค์พระศาสดาให้ข้าพระองค์แสดงปฏิหาริย์แทนเถอะพระเจ้าค่ะ
5: ให้ข้าพระองค์เป็นตัวแทนเถิดพระเจ้าค่ะพระศาสดาจะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียพระเกียรติ
6: ข้าพระองค์ก็ขออาสาด้วยพระเจ้าค่ะ
7: ข้าพระองค์เหาะเหินเดินอากาศได้ให้ข้าพระองค์ประลองแทนเถิดพระเจ้าค่ะข้าจะได้สั่งสอนเดรัจฉีเจ้าเล่ห์พวกนี้ให้ลาบจำจะได้รู้ที่ต่ำที่สูงซะบ้าง
0: แต่ทั้งสิ้นนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นพุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะแสดงปาฏิหาริย์ครั้งหนึ่งณที่แห่งนี้หลังตรัสรู้และประกาศพระศาสนาครั้งนี้เป็นภาระที่ตถาคตอย่างเราต้องกระทำด้วยตนเองในการนั้นคนดูแลอุทยานของพระเจ้าโกศลให้นำมะม่วงสุกผลหนึ่งมาถวายพระพุทธองค์ทรงรับมาฉันแล้วนำเมล็ดออกไปยังลานดินว่างเปล่าใกล้กับหอสูงของเดรัจฉีแล้วประทานน้ำจากพระหัตถ์รดลงจนชุ่มฉับพลันเม็ดมะม่วงก็ค่อยๆผลิใบเลี้ยงแตกยอดออกมาตัวอ่อนก็งอกงามและเริ่มเติบโตสูงชะลูดขึ้นอย่างรวดเร็วแตกกิ่งก้านสาขากลายเป็นต้นมะม่วงสูงใหญ่เป็นอัศจรรย์แตกช่อผลิดอกออกผลจนสุกเหลืองให้คนทั้งอุทยานได้นำมาถวายหมู่สงฆ์รวมถึงชาวนครสาวัตถีกันอย่างทั่วทั่ว
8: ฮะเป็นไปได้ไงอ่ะไม่น่าเชื่อช่างอัศจรรย์ใจจริงๆเลย
9: โอ้โหเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นก็วันนี้แหละโอ้ยเป็นบุญตาจริงๆเป็นยังไงล่ะพวกเดรัจฉีจ้อยไปเลยละสิท่า
0: เวลานั้นหอสูงเสาตะเคียนของพวกเดรัจฉีก็สั่นสะเทือนแล้วสุดพังคลืนลงต่อหน้าต่อตาสร้างความอับอายให้แก่เหล่าเดรัจฉีนักบวชนอกศาสนาเป็นอย่างยิ่งพากันหลบหน้านี้หายไปจากลานประลองหน้ากำแพงนครสาวัตถีจนหมดแม้แต่บุรณกสปะแก่นนำก็จำต้องยอมรับในพระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็หลบหน้านี้หายไปไม่มีใครมาพบผ่านอีก
2: อาจื้อแพ้ราบคาบพังไม่เป็นท่าเลยจ้าหน้าเจ้าเหลือแค่สองนิ้วแล้วอย่างนี้จะไปสู้กับใครก็ได้ล่ะ
3: เจ้าเหมือนกันแหละหน้าอับอายจริงๆนะพูดสาคุยเอาไว้ซะเยอะไม่เรื่องเลย
1: ไม่น่าอวดดีเลยเราหน้าแตกไม่เป็นท่าเลยอย่างเนี้ยจะไปสู้หน้าใครเขาได้อาศัยช่วงชุลมุนหลบไปก่อนดีกว่า
0: ณบัดนั้นคือเวลาแห่งยมกะปาฏิหาริย์ของพระพุทธศาสดาพระองค์ทรงประทับยืนแล้วค่อยๆลอยสูงขึ้นกลางอากาศบังเกิดน้ำฟ้ารังสี

0: รุ้งพุ่งออกมารอบพระวรกายทรงเปล่งฉับพลันรังสีเป็นรัศมีเลื่อมประพัดสอนไปทั่วมหานครของแคว้นโกศลแล้วพระวรกายก็ลับหายไปบนห้วงหาวครั้งนั้นพระอนุรุทธเถระผู้เป็นเลิศทางทิพยจักษุกล่าวว่า
1: บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาซึ่งไปจุติเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตที่สูงขึ้นไปอีก2ชั้นเมื่อครบ3เดือนพระพุทธองค์ก็จะเสด็จกลับโลกมนุษย์ทางประตูเมืองสังกัสสะ
2: ฮะช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักพระพุทธองค์หายวับไปกับตาเลย
3: สาธุเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นอีกเหมือนกันโอ้ไม่น่าเชื่อเลย
0: ดังคำกล่าวของพระอนุรุทธการเสด็จกลับของพระพุทธองค์ได้บังเกิดปาฏิหาริย์สำคัญทรงเนรมิตธรรมรังสีสว่างสวยทั่วพื้นพิภพปรากฏสิ่งอัศจรรย์เปิดสามภพทั้งสวรรค์นรกและมนุษย์โลกให้สามารถมองเห็นกันและกันได้ทำให้หมดความเครือบแคลงสงสัยในวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดก่อเกิดความสามัคคีมีสัมมาทิฏฐิกันทั่วณบัดนั้นเองและในพระเชตวันมหาวิหารเวลาต่อมาเมื่อพระภิกษุพรรณนาถึงพระพุทธานุภาพอันมหิทธานั้นขึ้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสถึงการอดีตครั้งเสวยพระชาติเป็นโคดำล่ำสันขึ้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในอดีตชาติเรามีกำเนิดเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่ก็ยังสามารถทำกิจที่ไม่มีผู้ใดทำได้เช่นกันเมื่อเหล่าภิกษุสงฆ์อาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องราวนั้นพระพุทธองค์ทรงรำลึกอดีตชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณ นำกันนหาชาดกขึ้นมาสาธกดังนี้ครั้งหนึ่งไกลออกไปจากพระนครพาราณสียังมีหญิงม่ายยากจนคนหนึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการแบ่งบ้านพักให้คนเดินทางเช่าค้างแรมแล้วรับใช้ดูแลเพื่อรับค่าจ้างในคราวหนึ่งนางได้รับค่าเช่าที่พักเป็นลูกโคน้อยสีดำตัวหนึ่ง
4: ข้าไม่มีเงินทองจะให้อะนะเอาลูกโคสีดำตัวเนี่ยแทนค่าเช่าที่พักก็แล้วกันนะ
0: ทันทีที่เห็นหญิงม่ายก็บังเกิดความเอ็นดูในโคน้อยนั้นจึงรับเลี้ยงไว้และเลี้ยงดูอย่างดีจนลูกโคดำเติบโตเป็นโคหนุ่มร่างกายกำยำใหญ่โตกล้ามเนื้อเป็นมันเลื่อมหญิงม่ายซึ่งสูงวัยขึ้นเรียกชื่อโคนั้นว่าไอยักษ์กาวะแปลว่าโคดำของยายนั่นเอง
5: มามามากินหญ้าซะนะเจ้าไอยักษ์กาละลูกรักของแม่เจ้านี่นับวันยิ่งน่ารักน่าเอ็นดูจริง
0: ๆโคดำไอยักษ์กาละเองแม้เป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแต่ก็มีความรักและซาบซึ้งในความเมตตาของนางยิ่งนักพยายามตอบแทนพระคุณของหญิงม่ายอยู่เสมอโดยมีเด็กเลี้ยงโคที่รู้ใจกันเป็นผู้หางานลากจูงมาให้แม้สิ่งของจะหนักสักเพียงใดโคดำไอยกาละก็ลากจูงยังไม่ลดละจนสำเร็จอย่างง่ายดายเสมอมา
6: เอาฮึดจำบึดจำบึดเจ้าโคไอยกาละเพื่อนยากลากเข้าไปลากเข้าไปเจ้าเนี่ยช่างแข็งแกร่งแรงเหมือนช้างจริงๆเอ้ยไม่ใช่สิต้องแข็งแรงเหมือนโคต่างหาก
0: แม้นเสร็จจากการรับจ้างลากจูงสิ่งของเมื่อใดก็มักมีถุงเงินค่าจ้างผูกติดเขาของมันกลับมาให้หญิงม่ายผู้มีพระคุณอยู่เป็นนิด
5: โถโถเจ้าไอยกาละหาเงินมาให้ยายอีกแล้วหรือลูกไอยกาละเอ้ยเจ้าไปออกทำงานเหนื่อยยากออกแรงลากจูงสิ่งของมาทั้งวันคงจะเหนื่อยหน้าดูเลยนะมานี่มาพ่อคุณเดี๋ยวยายจะอาบน้ำหาหญ้าอ่อนๆให้เจ้ากินนะลูกนะ
0: ครั้งหนึ่งมีเกวียนบรรทุกสินค้าเกิดตกหล่มโคลนอยู่หลายเล่มโคและคนของพ่อค้าไม่อาจฉุดลากขึ้นมาได้พ่อค้าจึงประกาศหาผู้รับจ้างด้วยเงินถึง 1,000 กษาปครั้งนั้นเด็กเลี้ยงโคก็เข้าไปตกปากรับคำแล้วนำพ่อค้าไปหาโคดำอัยกาละจอมพลัง
7: นี่นะเหรอโคดำอัยกาละจอมพลังที่เจ้าว่า
6: ใช่แล้วท่านพ่อค้าไอยกาละยอดโคดำของหมู่บ้านเราท่านถึงพูดจากับเขาดีๆด้วยค่าจ้างตามที่ท่านประกาศ

0: ไว้เถอะรับรองพวกเกวียนทั้งขบวนเจ้าอัยกาละจุดลาดได้แน่แน
1: ่พ่อค้าพอใจในลักษณะอันเลิศของโคดำอัยกาละจึงทำตามที่เด็กเลี้ยงโคแนะนำทุกอย่างเมื่อมาถึงที่เกวียนตกหล่องโคลนเจ้าโคดำอัยกาละยอดกตัญญูก็รวบรวมพละกำลังทั้งหมดที่มีจุดลากเกวียนอย่างมิได้ย่อท้อใจในจำนวนเกวียนกลับมีมานะจะตอบแทนบุญคุณหญิงไม้ด้วยชีวิตชาวตำบลที่มาชุมนุมดูต่างตื่นใจและคอยเอาใจช่วยลุ้นกับความพยายามของอัยกาละ
0: เอาเลยเจ้าอัยกาละจอมพลังออกแรงดึงเข้าไปข้ารู้ว่าเจ้าต้องทำได้
2: เฮ้ยเกวียนขยับแล้วเจ้าอัยกาละออกแรงดึงหน่อย
3: โอ้ยนี่เจ้าช่วยเจ้าอัยกาละลุ้นอยู่นะข้านึกว่าเจ้าเบ่งลูกซะอีกตกใจหมดเลย
1: ฉับพลันเกวียนทั้งขบวนก็เริ่มขยับจนในที่สุดเกวียนทั้งขบวนก็ขึ้นจากหล่มโคลนได้สำเร็จได้รับคำชมเชยจากชาวบ้านรวมถึงรางวัลค่าจ้างจากพ่อค้าแม้จะเหน็ดเหนื่อยสักเพียงใดแต่โคดำอัยกาละก็ดันด้นเดินทางนำค่าจ้างที่ได้กลับไปให้หญิงไม้ระหว่างทางต้องหยุดพักไปตลอดทางเหตุเพราะใช้แรงไปจนหมดสิ้นแล้วนั่นเองหญิงไม้เมื่อทราบเรื่องก็ถึงกับหลั่งน้ำตานางโอบกอดและหาน้ำมันสมุนไพรมาลูบไล้โคดำอัยกาละที่เลี้ยงดูมาอย่างห่วงใยพรางรำพันดุจว่ามันเป็นบุตรชายมิใช่สัตว์เลี้ยงไว้ใช้งานเช่นเจ้านายทั่วไป
4: โถเจ้าอัยกาละลูกรักถึงเจ้านี้จะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานแท้ๆแต่ช่างมีน้ำใจอันประเสริฐมีความกตัญญูรู้คุณมาเถอะพ่อยายจะเอาน้ำสมุนไพรมาทาให้เจ้าคลายความเหนื่อยล้านะพ
1: ่อการเวลาต่อมาอีกหลายปีทั้งหญิงไม้และโคดำก็สิ้นอายุไขจากโลกมนุษย์และยังผูกพันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกในชาติภพต่อๆมาดุจกันกับคนเราที่ผ่านพบคบหาช่วยเหลือกันในทุกวันนี้ในพุทธกาลสมัยหญิงไม้กำเนิดเป็นพระอุบลวรรณาเถรีโคดำอัยกาละเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกยะโตยะโตคารุยะโตคัมภีระวัตตนิตัทธาสสุกันนหิยุยชันติสุวาสสุตังวะหะเรทุรังในที่ใดๆมีธุระหนักมากในที่ใดๆมีหนทางลึกคนทั้งหลายก็เทียมโคกันนหะในที่นั้นๆโคกันนหะนั้นเล่าก็ลาบ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการ

อนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่าง

0: กราบนมัสการไปยังคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง
1: ครับ
0: กับผมได้ย้ายมาอยู่ที่อเมริกามา35ปีแล้วครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาเป็นหนึ่งในทีมบุกเบิกก่อตั้งวัดภาวนาฟลอริดาสาธุเคยสร้างพระองค์พระด้วยตัวเอง20องค์เป็นประธานกฐินปี48ประธานรองกฐินปี46 47และ49ทำทุกๆบุญมาโดยตลอดและยังเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันพันแท้ที่ได้รับชมเคสสตี้ตั้งแต่เริ่มถ่ายทอดผ่านทางอินเทอร์เน็ตเลยครับในวันครูธรรมกายที่7กันยายนพุทธศักราช2549ปีที่แล้วซึ่งเป็นวันที่มีพิธีอัญเชิญหลวงปู่วัดปากน้ำทองคำประดิษฐานณมหาวิหารพระมงคลเทพบุณีแต่วันนั้นที่วัดภาวนาฟลอริดาถึงแม้เป็นเวลาตีสี่ของที่นี่หลวงพระธรรมบรรพจัยไม่เกี่ยงกว่า50ท่านทุกคนต่างก็ร่วมพิธีอัญเชิญด้วยความเบิกบานแจ่มใสเสมือนหนึ่งว่าเราได้นั่งอยู่ในศูนย์กลางพิธีที่เมืองไทยด้วยเช้าเวลา 7.30 นกัลยาณมิตรท่านหนึ่งก็ไปยืนสูดอากาศอยู่ที่หน้าศูนย์เขาก็อุทานด้วยความตื่นเต้นพระอาทิตย์วันนี้สวยจังกระพริบทีๆมีวงแหวนสีฟ้าด้วยพวกเราตื่นเต้นออกมาดูอัศจรรย์ตะวันแก้วด้วยความปีติขนลุกน้ำตาไหลมีคนที่เห็นหลวงปู่ทองคำในดวงอาทิตย์สามท่านสมมติเห็นเป็นคลื่นสีชมพูอมแดงพุ่งกระจายขยายจากดวงอาทิตย์ออกไปสุดขอบฟ้าตลอดแต่ผมนำมาบอกเล่าก็เพราะอยากให้เพื่อนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันได้อนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุคุณพ่อของผมเป็นชาวแควใหญ่จะอ่านว่าแควหรือแควแควใหญ่จังหวัดนครสวรรค์คนที่นี่มีที่ดินเยอะแต่ชอบมีบ้านอยู่แพเรียกว่าเป็นเรือนแพครับคุณพ่อพบเรื่องแปลกที่ยังหาคำตอบไม่ได้เดี๋ยวเราพวกเราช่วยกันหานะเล่าผมฟังอยู่สองสามเรื่องคือเรื่องแรกสมัยท่านเรียนอยู่ม .6 ขณะลงเล่นน้ำในแม่น้ำแควนี่แหละตรงคุ้งน้ำที่ลึกและเย็นเล่นน้ำอยู่กำลังเพลินท่านก็เหลือบไปเห็นที่ใต้น้ำที่ใต้น้ำมีอะไรขาวๆตรงรี่มาที่ขาท่านมันคือจะ ไม่รู้ว่ะมือเล็กๆ เรียวๆ เหมือนมือผู้หญิงเห็นแค่มือยังไม่ทันเห็นตัวท่านก็ว่ายน้ำหนีมือนั้นขึ้นแพได้ทันโอ้ไม่งั้นคงจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเรื่องที่สองสมัยที่ท่านได้บวชเรียนอยู่สี่พรรษามีอยู่ปีหนึ่งน้ำมากทั่วมาถึงวัดขณะที่ยืนดูเวิงน้ำที่โบสถ์อยู่ก็เห็นอะไรบางอย่างอะไรยิบอะไรยับค่อยๆลอยขึ้นมาจากน้ำท่านเห็นเต็มตาว่าสิ่งนั้นคือขวานเพชรทั้งด้ามเมื่อเรียกเนนมาดูเนนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งคือครั้งหนึ่งก็มีเสียงดังอู้ก้องไปทั่วลำน้ำทำให้ชาวเรือนแพทั้งหลายตื่นตระหนกตกใจ

ก็ออกมาดูเห็นเป็นรู้ได้ยังไงอ่ะเห็นลูกไฟดวงใหญ่มากลอยเลี้ยววิ่งไปตามลำน้ำควายคุณพ่อมีอาชีพเป็นสมุบัญชีโรงงานยาสูบอยู่ที่กรุงเทพถ้าไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่แต่มาเลิกสูบบุหรี่ได้ตอนอายุ30ปีท่านมีภรรยา2คนคือแม่ใหญ่แม่ของผมแล้วก็แม่เล็กอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยพออายุได้81ปีท่านเริ่มป่วยด้วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลามมาที่กระเพาะและเสียชีวิตในวัย85ปีคุณแม่ของผมท่านเป็นคนใจดีใจบุญแต่ได้สั่งสมบุญตลอดชีวิตปัจจุบันคุณแม่อายุได้96ปีท่านเริ่มมีอาการหลงลืมๆตัวผมเองตอนอายุราว 7-8 ขวบผมเคยจุดไฟเผามดแดงเล่นอายุราว12ปีผมก็เล่นปืนแก๊สแบบเด็กๆคือมีกระสุนเป็นดินปืนที่ยอดใส่แถบกระดาษเส้นยาววันนั้นผมซื้อมา10ม้วนติดกันปืนแก๊ปนะผมยังใช้มีดเฉือนตัดระหว่างม้วนถูไปถูมาดินปืนระเบิดไฟพุ่งสูงท่วมหัวไม่รู้จะทำอะไรอยู่ว่างแต่ความกลัวไฟไหม้บ้านผมยังใช้มือขวาตบลงบนม้วนดินปืนไฟดับครับแต่มือผมดำเกรียมนิ้วติดกัน4นิ้วดำเหมือนมือลิงปวดแสบปวดร้อนทนไม่ไหวจนสลบไปเลยหมอต้องให้ยาแก้ปวดรักษาอยู่3เดือนจึงหายสนิทตอนผมเป็นเด็กนั้นคุณพ่อคุณแม่ชอบไปทำบุญวัดปากน้ำบาศรีเจริญแล้วก็ไปร่วมบุญบูชาข้าพระราชกับคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นเป็นประจำอุตส่าห์ผมยังมีโอกาสได้ติดตามไปนั่งสมาธิที่บ้านไม้หลังแรกมีเสาหัวด้วนอยู่กลางบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆแต่ไม่อาจใช้คำว่าซอมซ่อได้เพราะเป็นบ้านไม้ที่สะอาดมากฝากระดานบ้านขึ้นเงาอย่างกับขัดมันครั้งหนึ่งคุณพ่อได้ไปกราบขอบารมีคุณยายอาจารย์ทองสุขสำแดงปั้นให้ท่านทำพิธีปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์ให้คุณยายทองสุขท่านก็เมตตาทำให้โดยใช้เข็มจิ้มไปที่ปลายนิ้วของคุณพ่อให้เลือดตกยางออกพอเป็นพิธีแต่เลือดกลับพุ่งจี๊ดไปถูกหน้าผากคุณยายทองสุขคุณยายท่านก็รีบหลับตาไปปรึกษากับแอดไวเซอร์พระภายในสักครู่ท่านก็บอกลืมตาขึ้นมาก็บอกนึกว่าใครอ๋อน้องชายนั่นเองแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าในอดีตเคยเกิดมีเป็นน้องกันอยู่ชาติหนึ่งกระทั่งคุณยายอาจารย์ทองสุขท่านละสังขารพญาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนยุงท่านก็ได้เป็นผู้นำพิธีบูชาข้าพระต่อจากคุณยาจารย์น้องสุขครอบครัวผมก็ยังคงไปร่วมบุญบูชาข้าพระเรื่อยมาท้ายผมได้มีโอกาสรู้จักนิสิตเกษตรรุ่นพี่คนหนึ่งแต่มีรูปร่างงดงามมากเห็นแล้วก็น่าเข้าใกล้มีความน่ารักอยู่ในตัวผมประทับใจมากๆพออายุครบบวชผมก็ได้บวชที่วัดปากน้ําแล้วก็ได้พักอยู่กุฏิเดียวกับรุ่นพี่ท่านนี้ซึ่งบวชอยู่ที่วัดปากน้ําเช่นกันครบ1พรรษาผมก็ลาสิกขาหลังจากลาสิกขาแล้วผมก็ได้ติดตามหมู่คณะไปร่วมบุกเบิกสร้างวัดทิดท้องทุ่งอําเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีใจบุญเนาะคุณพ่อของภรรยาเป็นชาวจีนที่ไม่ไหว้เจ้าแต่ไหว้บรรพบุรุษ

ไม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาแต่ก็ไม่เคยขัดใจลูกหลานเรื่องทำบุญท่านเป็นคนใจดีเป็นเจ้าของร้านขายยาแล้วก็ชอบปรุงยาแจกคนจนที่เจ็บป่วยเสมอเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานอายุได้72ปีคุณแม่ของภรรยาขณะกำลังนั่งอยู่กับเพื่อนบ้านนั่งเล่นอยู่ดีๆก็คอพับขาดใจตายไปเฉยๆทั้งๆยังแข็งแรงขนาดอายุได้80ปีลูกสาวของผมเป็นเด็กฉลาดหน้าตาดีแข็งแรงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจ็บป่วยนอกจากเป็นไข้หวัดบ้างแต่พอลูกสาวอายุได้19ปีจู่ๆเธอก็มีอาการแพ้แสงแดดอย่างรุนแรงถูกแดดแล้วจะปวดบวมตามข้อโดยเฉพาะหัวไหล่และต้นคอจะปวดมากต้องกินยาแก้ปวดจึงจะทุเลาเช้าวันหนึ่งเธอมีอาการชักแล้วก็หมดความรู้สึกไป 2-3 วันต้องไปใช้เครื่องช่วยหายใจคุณหมอบอกว่าไตไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอคงไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้คุณหมอบอกไม่มีทางเลือกแต่ผมยังมีอีกทางให้เลือกผมเลือกรักษาชีวิตลูกไว้ด้วยบุญเมื่อหมอบอกไม่มีทางผมถวายสังฆทานทางนี้ปล่อยสัตว์ปล่อยปลานิมนต์พระมาสวดพระปริตรในระหว่างนั้นผมก็ได้ฝันประหลาดว่ามีชายผิวดำรูปร่างสูงใหญ่แต่งชุดเสื้อกางเกงสีดำแล้วก็มีผ้าคลุมไหล่สีดำหน้าไม่บึ้งแต่ก็ไม่ยิ้มมายืนเข้าประตูแล้วก็ยื่นกุหลาบสีแดงให้ผมหลังจากนั้นลูกสาวก็มีอาการดีขึ้นจนคุณหมอให้กลับบ้านได้แต่ต้องล้างไตติดต่อกันอีก3เดือนหลังจากนั้นก็ทานยาป้องกันไว้ต่อมาอีก3ปีตัวเธอบวมอีกครั้งหนึ่งต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลด่วนเลยคราวนี้หมอบอกว่าไตหมดสภาพแล้วต้องล้างไตทุกๆ3วันตลอดชีวิตถ้าจะไม่ต้องล้างไตก็ต้องเปลี่ยนไตใหม่ภรรยาของผมจึงได้สละไตของเธอข้างหนึ่งให้ชีวิตกับลูกสาวโอ้สุดยอดเลยวิกฤตชีวิตในช่วงนั้นหนักมากผมโทรศัพท์ไปปรึกษาเพื่อนที่เมืองไทยเพื่อนบอกต้องทำบุญใหญ่ผมก็รีบทำทันทีสร้างพระ 300,000 ปลื้มบุญหอฉันคุณยาจารย์ถวายยาภิกษุป่วยไข้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานผลการผ่าตัดปรากฏว่าภรรยาผมปลอดภัยแข็งแรงส่วนลูกสาวก็ใช้เวลาผ่าตัด4ชั่วโมงการผ่าตัดปลอดภัย 100% คุณหมอพึงพอใจมากแต่วันที่2หลังจากผ่าตัดลูกสาวกลับมีอาการทรุดปวดท้องรุนแรงคุณหมอต้องผ่าตัดซ้ำอีกครั้งแต่ปัจจุบันในลูกสาวสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นปกติคำถามอัศจรรย์ตะวันแก้วเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยใดครับทำให้พวกกับผมอยู่ไกลถึงรัฐฟลอริดาจึงเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วได้ครับมีนิมิตหมายที่ดีอะไรบอกลูกโรคที่นี่หรือเปล่าครับคุณพ่อมีมือใต้น้ำมาไล่คว้าขาผู้ใหญ่บอกว่าเป็นเงือกนะครับจะไล่จับเอาไปเป็นสามีเรื่องนี้มีจริงไหมครับแล้วทำไมคุณพ่อจึงรอดพ้นมาได้ขวานเพชรที่เห็นเป็นสมบัติที่ฝังอยู่ใต้โบสถ์หรือเป็นภาพลวงตาครับถ้าจริงเขามาให้คุณพ่อเห็นทำไมให้แค่เห็นแล้วลูกไฟที่ลอยมาชาน้ำแควเห็นนั้นเกิดขึ้นจากอะไรแล้วปัจจุบันนี้หายไปไหนแล้วทำไมคนรุ่นใหม่ไม่เห็นอีกเลยก็คนรุ่นใหม่มัวแต่กินเหล้าก่อนสิ้นใจผมได้บอกคุณพ่อนึกถึงบุญที่ได้สร้างพุทธรูปถวายวัดไว้ที่จังหวัดน่านถ้านึกถึงบุญที่ผมบอกได้ไหมครับ
ณพ่อมีกตินิมิตเป็นอย่างไรสายบุญที่ท่านเคยทำกับคุณยายอาจารย์ทางสุขส่งผลให้ท่านได้กลับดุสิตบุรีไหมครับคุณแม่อายุมากมีการหลงลืมบ้างจำอะไรก็ไม่ค่อยได้ทั้งที่สั่งสมบุญกุศลศึกษาธรรมะมาตลอดชีวิตเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงท่านจะสามารถนึกถึงบุญทำใจให้ใสตามที่ลูกหลานบอกได้ไหมครับเหตุใดคุณแม่ของภรรยาจึงขอพับตายไปเฉยคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาท่านตายแล้วไปไหนพี่ชายจึงเป็นลูกคุณแม่และรับราชการทหารมาเคยบวชพระหนึ่งพรรษาเสียชีวิตขณะเข้าห้องน้ำเมื่ออายุได้58ปีพี่ชายมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนผมสร้างบุญเป็นอย่างไรจึงได้มีโอกาสร่วมบุญบุกเบิกสถาปนาสร้างบ้านธรรมประสิทธิ์บุกเบิกนั่นน่ะสร้างวัดพระธรรมกายและเมื่อไปอยู่อเมริกาก็ได้เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างวัดภาวนาฟลอริดาขึ้นที่นี่อีกสาธุแล้วผมจะได้รับอานิสงส์แห่งบุญนี้อย่างไรบ้างครับบุญใดที่ทำในช่วงในบุญใดที่ทำให้ในช่วงที่ผมบวชพระผมได้มีโอกาสพักกุฏิเดียวกับหลวงพี่องค์หล่อๆองค์นั้นตอนอายุ7-8ขวบผมจุดไฟเผามดแดงเล่นเพราะความไร้เดียงสาพออายุ12 ปีก็ถูกไฟเผาที่มือเกิดเพราะกรรมใดเกี่ยวกับกรรมที่ผมจุดไฟเผามดแดงหรือไม่ครับกรรมใดมาส่งผลให้ลูกสาวพออายุได้19 ปีก็ป่วยประหลาดแพ้แสงแดดอย่างรุนแรงต่อมาก็เป็นโรคไตป่วยโรคไตช่วงแรกเธอรอดมาได้เพราะบุญใดแล้วทำไมช่วงนั้นผมยังฝันเห็นผู้ชายผิวดำชุดดำยื่นดอกกุหลาบแดงให้หลังจากนั้นเธอก็หายเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับและในการป่วยโรคไตครั้งที่2เธอหายได้โดยบุญใดแต่ทำไมต้องถูกผ่าตัด2 ครั้งติดกันผมภรรยาและลูกสาวมีการเกี่ยวข้องที่ลูกสาวต้องมาเป็นโรคไตอย่างไรภรรยาต้องบริจาคไตเป็นเพราะกรรมเก่าหรือว่าเป็นบุญใหม่ของเธอที่บริจาคไตทำอย่างไรจะให้กรรมเบาบางไม่ส่งผลในชาตินี้และชาติหน้าอีกครอบครัวผมเคยมีสายบุญมากับหมู่คณะหนาแน่นแค่ไหนครับหลับตาฝันเป็นตุ้มเป็นตะตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าอัศจรรย์ตะวันแก้เกิดขึ้นด้วยเหตุแห่งบุญและอนุภาพแห่งพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำในวันครูธรรมกายในวันครูธรรมกายจะเป็นวันที่พระนิพพานพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านส่งบุญบารมีซ้อนลงมาอย่างเต็มที่ประกอบกับใจของลูกๆทุกคนที่อยู่ณที่นั้นปิติในบุญใจผูกกับพระเดชคุณหลวงปู่จึงทำให้ล็อกบุญเปิดลูกๆจึงเห็นอัศจรรย์ตะวันแก้วกันได้เป็นนิมิตหมายเป็นมงคลอย่างยิ่งที่วิชาธรรมกายจะไปสว่างสวยที่นั่นในเร็ววันนี้จ้ะสำหรับที่คุณพ่อลูกมีมือใต้น้ำมือที่3มาไล่คว้าขาผู้ใหญ่เขาบอกว่าเป็นเงือกนั้นจะเอาไปเป็นสามีนั้นเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เงือกแต่เป็นอมนุษย์อีกประเภทหนึ่งจำพวกผีพลายน้ำโอ้หนักเข้าไปอีกไม่ได้จะไล่จับคุณพ่อของลูกไปเป็นสามีแต่จะให้ไปเฝ้าคงน้ำแทนเขาเขาจะได้ไปเกิดได้แต่คุณพ่อของลูกไม่มีวิบากกรรมปฏิบัติดังนั้นจึงรอดพ้นมาได้ส่วนขวานเพชรที่เห็นเป็นสมบัติอยู่ใต้โบสถ์เป็นภาพสะท้อนลวงตาของผิวน้ำไม่ควรเอาเป็นจริงเป็นจังส่วนลูกไฟที่ลอยมาให้ชาวบ้านเห็นนั้นก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติไม่เทวดาพูดผีอะไรดังนั้นอย่าไปสนเลยสนใจโมดุลเถอะการที่ก่อนคุณพ่อสิ้นใจลูกได้บอกคุณพ่อนึกถึงบุญที่ได้สร้างพุทธรูปถวายวัดที่จังหวัดน่าน

็นแม่ค้าขายของแล้วมันจะโกหกเล็กๆน้อยๆแต่บ่อยๆน้อยๆแต่นานๆโดยบุพกรรมนี้ยังทำให้ท่านมีการหลงลืมในวาระสุดท้ายไม่ต้องกลัวท่านจะสามารถระลึกถึงบุญได้เพราะพื้นฐานใจของท่านใสดีมากๆเลยสิ่งที่ลูกควรจะช่วยท่านตามหลักวิชาก็คือพูดถึงบุญต่างๆให้ท่านฟังบ่อยๆและการที่ติดจานดาวทำให้ท่านดูกระถูกหลักวิชาแล้วใครอยู่ดูแลท่านต้องพูดเรื่องบุญเป็นให้ท่านฟังบ่อยๆเหตุที่คุณแม่ของภรรยาคอพับตายไปเฉยๆเพราะหมดอายุไขทั้งคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาลูกตายแล้วไปเป็นภูมิเทวาที่หมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งเพราะท่านยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องบุญนั่นเลยพี่ชายซึ่งเป็นลูกแม่เล็กครับราชการทหารม้าเคยบวชพระหนึ่งพรรษาเสียชีวิตขณะเข้าห้องน้ำเพราะบุพกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มสุรามาส่งผลตอนตายคตินิมิตไม่ชัดเจนวนเวียนอยู่7วันเจ้าหน้าที่ก็พาตัวไปยมโลกมาอยู่หน้าแท่นพิพากษาของพระยายมความทรงจำดีมากเมื่อถูกพระยายมถามรีบตอบอย่างอเลิศว่าระลึกถึงบุญได้บ้างจึงถูกส่งกลับมามนุษยโลกวนเวียนอยู่ไม่นานก็ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะในอดีตลูกสร้างบุญแล้วเนี่ยมักรีบทำก่อนเวลาจะทำบุญนะจะเกิดกุศลศรัทธาพอศรัทธาปุ๊บทำก่อนเลยแล้วดิแล้วก็มักจะอธิษฐานให้ได้ร่วมสร้างบารมีตั้งแต่บุกเบิกแล้วก็ทำบ่อยๆอย่างเงี้ยเพราะเหตุนี้ลูกจะได้มีโอกาสร่วมบุกเบิกสถาปนาสร้างบ้านธรรมประสิทธิ์สร้างวัดพระธรรมกายแล้วเมื่อไปอยู่อเมริกาก็ได้เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างวัดภาวนาฟลอริดาขึ้นสมดังคำอธิษฐานที่เคยตั้งไว้จ้ะอานิสงส์ที่ลูกจะได้รับอย่างน้อยก็คือตัวลูกจะได้เกิดเป็นผู้นำจะได้เกิดในตระกูลของผู้นำตามกำลังแห่งบุญเนี่ยคือจะไปอยู่ชุมชนไหนก็ต้องเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้นำท้องถิ่นแต่ถ้าบุญทั้งหมดนั้นกล่าวมาส่งผลพร้อมๆกันเต็มที่ก็จะได้เกิดในตระกูลผู้นำระดับประเทศถ้ามีบุญมากกว่านั้นก็เป็นผู้นำระดับโลกเลยทีเดียวแล้วก็จะมีสมบัติจะเกิดขึ้นรอแล้วก็จะเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายนี่เป็นอานิสงส์โดยย่อเท่าที่จะพอมีเวลานะจ๊ะในช่วงที่บวชพระลูกได้มีโอกาสพักกุฏิเดียวกับหลวงพี่องค์หล่อๆองค์นั้น เพราะในพุทธันดรที่แล้วลูกได้เกิดเป็นทหารมหาเล็กอยู่ในพระราชวังของพระราชาองค์ที่ออกบวช แล้วก็ได้ออกบวชตามพระราชาอยู่ในช่วงแรกๆอยู่ไปภายหลังทนคิดถึงน้องหญิงไม่ได้จึงละจีวรมหาบังอ่อน ออกไปครองเรือนแต่ความอะไรอวรก็มีอยู่ก่อนที่จะลาสิกขาได้อธิษฐานจิตไว้ว่าชาติต่อไปขอให้ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับหลวงพี่องค์นั้นอีกจึงทำให้ในช่วงบวชพระได้มีโอกาสมาพักกุฏิเดียวกับหลวงพี่องค์นั้นนี่ใช่มีหลายองค์ตอนลูกอายุ 7-8 ขวบได้จุดไฟเผามดแดงเล่นก็เป็นเพียงแค่กรรมเสริมทำให้ตอนอายุ12ปีถูกไฟเผาที่มือส่วนกรรมหลักที่ทำให้ลูกถูกไฟเผาที่มือเพราะในอดีตชาติหนึ่งลูกเคยนึกสนุกทรมานทาสที่กระทำผิดโดยจับทาสมัดไว้แล้วก็ยังมัดมือทาสกับคบไฟจนไฟลามมาถึงมือทาสคนนั้นทาสคนนั้นก็ได้รับความทรมานพอทรมานเสร็จแล้วก็ปล่อยตัวไปกรรมที่ส่งไว้ลูกสาวพออายุได้19ปีป่วยเป็นโรคประหลาดแพ้แดดอย่างรุนแรงแล้วในอดีตลูกสาวลูกเกิดเป็นกุลธิดา

ใครเด็กชอบเอาปลาเป็นๆที่เขาจับมาขังไว้ในโอ่งออกมาโยนไว้ที่พื้นดินกลางแดดแล้วดูมันดิ้นไปดิ้นมาเอาไม้เขี่ยเล่นอย่างสนุกสนานอยากจะดูปลาโดนแดดแล้วมันจะเป็นยังไงด้วยวิบากกรรมนี้แหละจึงเป็นโรคประหลาดแพ้แดดอย่างรุนแรงต่อมาเป็นโรคไตต้องฟอกไตต้องเปลี่ยนไตเพราะกรรมในอดีตในชาติที่เป็นกุลธิดานั่นเองเมื่อโตขึ้นชอบมากเลยชอบปล่อยเงินกู้ดอกโหดดอกเบี้ยโหดเมื่อไม่มีเงินจ่ายก็ยึดที่ดินยึดทรัพย์มาเธอรอดไม่ได้เพราะบุญที่ทำกับหมู่คณะทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลที่ลูกแฟนเห็นชายผิวดำชุดดำยื่นกุหลาบแดงให้เพราะฉะนั้นลูกสาวก็หายป่วยนั้นก็ไม่เกี่ยวข้องกันความฝันเป็นเพียงเกิดขึ้นจากท่าวิปริตจิตนิวรณ์ห่วงกังวลลูกสาวไม่ต้องไปสนใจจ้ะในการป่วยโรคตายครั้งที่สองลูกสาวลูกก็หายด้วยบุญที่ทำกับหมู่คณะที่ต้องผ่าตัดสองครั้งเพราะมีกรรมปานาติบาติฆ่าสัตว์เป็นอาหารมาเสริมเลยต้องผ่าตัดติดกันสองครั้งหนึ่งกรรมนี้มาเสริมกรรมปานาติบาตลูกภรรยาลูกสาวมีกรรมเกี่ยวข้องกันอันนี้น่าศึกษากับลูกสาวเพราะในชาติที่ลูกสาวเป็นกุลธิดาปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดนั้นลูกกับภรรยาก็ได้เป็นบิดามารดาเนี่ยคือเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เป็นบิดามารดาของลูกสาวเนี่ยที่สนับสนุนในการที่ลูกสาวปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยโหดโดยเฉพาะภรรยาลูกจะสนับสนุนมากเป็นพิเศษทั้งยังเอาเงินมาฝากให้ลูกสาวช่วยปล่อยเงินกู้อีกด้วยการที่ภรรยาลูกต้องบริจาคตายเป็นเพราะวิบากกรรมดังกล่าวนี่เลยจ้ะถ้าสมมติว่าการเปลี่ยนตายจากแม่ไปสู่ลูกนั้นถ้าทำใจให้เป็นกุศลแม่ก็จะได้บุญใหม่ได้ถือเป็นบุญใหม่ถ้าปรารถนาจะให้กรรมนี้เบาบางต้องหมั่นสั่งสมบุญทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศส่วนบุญให้กับทุกชุบชีวิตที่เราเคยไปล่วงเกินเอาไว้เห็นไหมเจ้าว่าบาปเป็นเหตุให้เกิดวิบากกรรมเพราะนั้นจะแก้ก็ต้องแก้ด้วยบุญครอบครองโลกมีสายบุญกับหมู่คณะมาตลอดเกือบทุกชาติแต่ก็มีบางชาติลำบากบ้างเหมือนกันดังนั้นต้องอธิษฐานจิตที่ดีให้ได้มีสายบุญกับมหาปูชนียาจารย์หมู่คณะแล้วก็กลับดุสิตบุรีได้ชาตินี้ไปเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตามติดไปดูสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: อรหัง
1: สัจจังเวอมตะวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตาย

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่106จากตอนที่แล้วมโหสถบัณฑิตกราบทูลเปิดเผยความลับของอาจารย์เสนกะเป็นอันดับแรกว่าอาจารย์เสนกะเป็นคนโหดเหี้ยมผิดมนุษย์เขาได้ฆ่าหญิงงามเมืองนางหนึ่งแล้วหมกร่างของนางไว้ในสวนไม้รังด้วยความโลภในเครื่องประดับของนางครั้นแล้วมโหสถก็ได้กราบทูลเล่าความลับของอาจารย์ปกุสะต่อไปว่าปกุสะก็เป็นบุคคลที่ไม่น่าเข้าใกล้เลยเพราะเขาเป็นโรคเรื้อนที่ขาเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงสำคัญผิดไปว่าท่อนขาของปกุสะมีสัมผัสอ่อนนุ่มแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะเขาเอาผ้าพันแผลที่ขาไว้ส่วนกามินทะนั้นเล่าเขามีความลับอันน่าสะพรึงกลัวทุกวันอุโบสถข้างแรมเนี่ยยักษ์ชื่อนรเทพจะเข้าสิงกามินทะทำให้กามินทะต้องเห่าหอนเหมือนสุนัขบ้าลูกชายต้องขังเข้าไว้ในห้องแล้วจัดให้มีมหรสพที่ประตูบ้านเพื่อกลบเสียงเห่าหอนของบิดาพระเจ้าวิเทหราชครั้นได้สดับความลับของอาจารย์เหล่านั้นแล้วก็ได้ตรัสถามอาจารย์เหล่านั้นว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่หลังจากที่พวกเขาได้ทูลรับสารภาพว่าเป็นเช่นนั้นจริงในที่สุดพระเจ้าวิเทหราชจึงมีรับสั่งให้นำพวกเขาไปขังไว้ในเรือนจำหมดทั้งสามคนแล้วท้าวเธอก็รับสั่งถามมโหสถบัณฑิตว่าพ่อมโหสถยังเหลืออาจารย์เทวินทะอีกคนหนึ่งความลับของเทวินทะน่ะเป็นอย่างไรเธอจงเล่าไปสิมโหสถบัณฑิตจึงกราบทูลว่าขอเดชะแก้วมณีอันเป็นมงคลมี8เกลียวซึ่งท้าวสักกะเทวราชประทานแด่พระเจ้ากุศลราชพระอัยกาของพระองค์บัดนี้แก้วมณีดวงนั้นได้ตกไปอยู่ในครอบครองของอาจารย์เทวินทะเสียแล้วพระพุทธเจ้าค่ะความลับนี้นะเทวินทะได้ปกปิดไว้ตลอดมาจะมีก็มารดาของเขาเท่านั้นที่รู้ข้าแต่สมุติเทพก็คนที่มือไวใจเร็วมีความประพฤติเยี่ยงโจรอย่างอาจารย์เทวินทะควรแล้วหรือที่พระองค์จะทรงพระกรุณายกย่องให้เป็นราชบัณฑิตต่อไปนะจริงหรือท่านเทวินทะพระราชาตรัสถามเพื่อให้แน่พระทัยอาจารย์เทวินทะก็กราบทูลตามตรงว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะท้าวเธอได้สดับดังนั้นก็ถึงกับทรงรำพึงออกมาว่าช่างงามหน้าเสียจริงคนหนึ่งน่ะเป็นราชบัณฑิตมหาโจรคนหนึ่งก็ราชบัณฑิตขี้เหื่อนอีกคนก็ราชบัณฑิตผีสิงและอีกคนหนึ่งก็ราชบัณฑิตหัวขโมยเฮ้ยราชบุรุษจงนำตัวเท

วินทะไปขังเดี๋ยวนี้ท้าวเธอรับสั่งด้วยพระสุรเสียงกึกก้องหน้าเกรงขามครั้นแล้วเหล่าราชบุรุษก็ตรงรี่เข้าคุมตัวอาจารย์เทวินทะจับมัดมือไพร่หลังแล้วนำไปขังไว้ในเรือนจำทำนองเดียวกับอาจารย์เสนกะอาจารย์ปกุสะและอาจารย์กามินทะจึงเป็นอันว่าอาจารย์ทั้งสี่คนซึ่งรวมหัวสมคบคิดฆ่ามโหสถบัณฑิตแต่สุดท้ายผลของกรรมนั้นได้ย้อนกลับมาสนองพวกตนเสียเองไม่ที่สุดก็จำต้องมาถูกจองจำเสียเองเข้าทำนองที่ว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวอาจารย์ทั้งสี่เมื่อต่างก็ต้องมาตกอยู่ในภาวะคับขันที่เหลียวมองไปทางใดก็ยังไม่เห็นว่าจะมีทางรอดพ้นไปได้ความเหิมเกริมคิดจะชิงดีชิงเด่นกับมโหสถบัณฑิตจึงหมดสิ้นไปเปลี่ยนไปเป็นความหวาดกลัวต่อเงื้อมือแห่งมฤตยูที่กำลังมายื่นรอปลิดชีวิตของพวกตนอยู่ต่อหน้าลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสกับมโหสถด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนว่าเธอน่ะปรารถนาจะกล่าวสิ่งใดอีกก็เชิญกล่าวมาเถิดมโหสถจึงทูลว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าใคร่ขอโอกาสกราบทูลยืนยันในสิ่งที่ข้าพระองค์ได้กราบทูลพระองค์ไปแล้วเมื่อครั้งก่อนว่าการปกปิดความลับไว้นั่นแหละเป็นการดีการเปิดเผยความลับแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะแก่สตรีทั้งหลายนะและกับบุคคลผู้ที่มิใช่มิตรนั้นบัณฑิตไม่สรรเสริญเลยบุคคลผู้มีปัญญาเมื่อประโยชน์ที่มุ่งหมายยังไม่สำเร็จตามที่ตนปรารถนาก็พึงอดกลั้นไว้ไม่พึงเปิดเผยความลับนั้นเป็นอันขาดต่อเมื่อประโยชน์ที่ตนมุ่งหมายสำเร็จแล้วนั่นแหละภายหลังจึงค่อยบอกแก่คนทั้งปวงได้ตามสบายแล้วมโหสถบัณฑิตก็ยกอุทาหรณ์มากล่าวต่อไปอีกว่าขอเดชะเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเมื่อสักครู่นะย่อมเป็นเครื่องยืนยันคำพูดของข้าพระองค์ได้เป็นอย่างดีมิใช่เพราะเหตุที่อาจารย์ทั้งสี่นะต่างไว้ใจกันหรอกหรือพวกเขาจึงยอมเปิดเผยความลับของกันและกันถึงต้องมาได้รับความทุกข์ยากลำบากในบัดนี้นี่ถ้าหากว่าต่างคนต่างเก็บความลับของตนไว้ไม่ยอมเปิดเผยแก่ใครๆนะใครที่ไหนจะไปทราบได้แม้ว่าความลับนั้นจะเป็นเรื่องร้ายแรงสักเพียงใดถึงขนาดคอขาดบาดตายก็ตามทีหากเราไม่เปิดเผยความลับนั้นน่ะก็ยังคงเป็นความลับอยู่นั่นเองพระพุทธเจ้าค่ะในสมรภูมิรบการลงมือโจมตีเพื่อให้ได้ชัยชนะโดยเร็วนั้นจะต้องชิงลงมือโดยที่ไม่ให้ข้าศึกทันรู้ตัวเสียก่อนดังนั้นความลับจึงถือเป็นสิ่งสำคัญสุดยอดจะยอมให้แพ่งพรายไม่ได้เป็นอันขาดแต่สำหรับมโหสถบัณฑิตนั้นท่านเป็นผู้มีปัญญามากและเป็นที่รักนับถือของบุคคลทั้งหลายท่านย่อมมีความรอบคอบรัดกุมระแวงภัยที่ควรระแวงสามารถรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของอาจารย์ทั้งสี่และป้องกันภัยนั้นก่อนที่มันจะมาถึงแม้หากว่าท่านพลาดไม่ทราบข่าวร้าย

ความลับจากอาจารย์ทั้ง4ก็ยังมีพระนางอุทุมพรเทวีอีกพระองค์หนึ่งที่มีความรักและหวังดีคอยส่งข่าวให้ดังนั้นบัณฑิตพึงเป็นผู้ทันข่าวทันเหตุการณ์และพึงทำตนให้เป็นที่รักของคนทั้งหลายเพราะในยามคับขันบุคคลผู้เป็นที่รักนั้นย่อมเป็นประดุจเกราะคุ้มกันภัยให้แก่เราเป็นอย่างดีส่วนอาจารย์ทั้ง4คนขณะนี้เป็นแต่เพียงถูกสั่งจำขังไว้เท่านั้นเมื่อถูกพระราชาสั่งลงอาญาโทษจะเป็นสถานใด

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชติพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.comและ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าโลกจะเป็นอย่างไรเราสามารถฝ่าวิกฤตสวนกระแสไปได้ถ้าหากเราไม่ให้โอกาสมารได้ช่องส่งผลผ่านตัวของเราแต่ถ้าเราเผลอไปคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีกลุ้มอกกลุ้มใจวิตกกังวลเป็นต้นมารก็จะได้ช่องส่งผลแต่ถ้าเราไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนั้นใจนิ่งอยู่ในบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาอยู่ในธรรมที่เราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมกันอย่างสม่ำเสมอทุกวันมารก็จะไม่ได้ช่องเมื่อมารไม่ได้ช่องบุญก็ได้ช่องส่งผลส่งผังสำเร็จให้บังเกิดขึ้นเราเกิดมาสร้างบารมีในเส้นทางนี้ก็ต้องทำให้ถูกหลักวิชาค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะได้สนับสนุนโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยหน้าโรงเรียนสังอ่ำวิทยาพร้อมทั้งร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนนค่ะหน้าโรงเรียนสังอ่ำวิทยาตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนายพงศธรกาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรม

0: รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนเพื่อขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนพร้อมทั้งกระตุ้นเตือนและสร้างความตระหนักให้เด็กเยาวชนผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยเคารพกฎจราจรและร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายร่วมกิจกรรมรณรงค์ค่ะพร้อมด้วยนางสาวสุภีพรโมราหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินในอำเภอคลองหลวงตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะครูนักเรียนผู้ปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงนอกจากนี้วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายโดยความเมตตาของพระครูปรัตรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 75,000 บาทในการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำหรับคณะครูนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่มีนักเรียนผู้ปกครองคณะครูและประชาชนใช้สัญจรเป็นประจำค่ะโดยจะเป็นการปรับปรุงและทาสีเครื่องหมายจราจรเดิมที่มีสภาพซีดจางหรือเบาบางให้กลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถมองเห็นสัญลักษณ์จราจรได้อย่างชัดเจนลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมการใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยซึ่งการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานสาธารณสงเคราะห์ของวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายค่ะภายใต้การขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขของคณะสงฆ์ที่มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขของชุมชนโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนในพื้นที่ตามแนวทางบวรบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยเกื้อกูลและน่าอยู่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ในวันนี้นะครับเป็นวันแห่งความอบอุ่นใจอีกครั้งหนึ่งที่เครือข่ายบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับโดยการนำของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีท่านนายอำเภอคลองหลวงพร้อมด้วยท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลงและท่านผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงองค์กรต่างๆในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ได้มาประสานความร่วมมือกับคณะสงฆ์โดยการนำของพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายรวมถึงมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนณโรงเรียนสังอ่ำวิทยาซึ่งตั้งอยู่ณถนนสีขาวตำบลคลองสองอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายนะครับเป็นกิจกรรมที่มาส่งเสริมให้น้องๆนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องนะครับได้เห็นความสำคัญในการรักษาและช่วยกันส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนนะครับก็มีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้มีการรณรงค์นะครับแล้วก็มีการทำกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีโครงการปรับปรุงเส้นทางหรือเครื่องหมายต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายนะครับจุดที่น้องๆหรือผู้ปกครองหรือคุณครูนั้นจะต้องยืนรอรถหน้าโรงเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งการทำสีสัญลักษณ์การห้ามจอดหรือการระวังการทำ เนินนะครับเพื่อชะลอความเร็วแล้วก็มีสีที่ชัดเจนนะครับบริเวณหน้าโรงเรียนสังอ่ำวิทยาด้วยนะครับซึ่งในการนี้วัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยการนำของพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด

0: ทุมธานีเจ้าวาดวัดพระธรรมกายได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 75,000 บาทเพื่อดำเนินการนะครับในโครงการปรับปรุงเส้นจราจรและความปลอดภัยดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วยเพื่อร่วมกันดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยให้กับคณะครูน้องๆนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสาธารณสงเคราะห์ผลบุญเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะที่โรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศค่ะได้ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากลและศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ปีที่2ประจำปีการศึกษา2569ค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน 2,050 คนเข้าร่วมอบรมณหอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนายสมชายมลิซ้อนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียนสายอุทิศเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมด้วยนางสาวทัศนีวงสมบูรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่งซึ่งการจัดอบรมค่ะได้แบ่งเป็นตามระดับชั้นโดยวันแรกจัดอบรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันที่2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันที่3นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันที่4นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และวันสุดท้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2โดยกิจกรรมภายในค่ายประกอบด้วยการฝึกระเบียบวินัยเล่นเกมสันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีเรียนรู้การกราบพระและปรับท่านั่งที่ถูกต้องการบูชาพระสวดมนต์และการนั่งสมาธิโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสหรัฐฉันทธรรมโมได้แสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับพระคุณของพ่อแม่หลักศีล5และความดีสากล5ประการพร้อมทั้งนำสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและนำคณะครูและนักเรียนนั่งสมาธิร่วมกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้5ห้องชีวิตเพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมอาทิฐานห้องเรียนซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้การจัดระเบียบสิ่งของภายในห้องเรียนฐานห้องนอนฝึกสวดมนต์และนั่งสมาธิก่อนนอนและฐานห้องแต่งตัวเรียนรู้การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยโดยได้รับการดูแลและคำแนะนำจากพี่เลี้ยงและวิทยากรของชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับบุคลากรจากศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามซึ่งบรรยากาศการจัดกิจกรรมค่ะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีได้รับทั้งความรู้ความสนุกสนานและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงส่งผลให้นักเรียนมีระเบียบวินัยรู้จักความกตัญญูและสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมเป็นการปลูกฝังศีลธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดกิจกรรมสั่งสมบุญเนื่องในวันพระด้วยการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธและกลั่นใจให้บริสุทธิ์ท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาค่ะเมื่อวันพระที่ผ่านมาคณะสงฆ์และสาธุชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลณศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรซึ่งเป็นปฐมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์เพื่อเป็นกงล้อแห่งธรรมที่ขับเคลื่อนไปสู่ความหลุดพ้นจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาโดยคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันอธิษฐานจิตและจุดประทีปสว่างสวัยทั่วบริเวณห้องปฏิบัติธรรมเพื่อส่องแสงสว่างนำทางชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาและความสามัคคีของเหล่าพุทธบริษัท4ค่ะทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติ

0: ทำเช่นนี้อย่างต่อเนื่องในทุกวันพระเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังนิสัยรักการทำความดีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตามหลักวิถีพุทธโดยมุ่งเน้นการสร้างเยาวชนและคนในชุมชนให้มีที่พึ่งทางใจและไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต
1: ขอเชิญร่วมงานมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ทำบุญเมืองพัทลุงครบรอบ102ปีตักบาตรอาหารแห้งถวายแด่คณะสงฆ์จำนวน 1,102 รูปหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ74พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และฟื้นฟูศีลธรรมโลกสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็งรวมพลังส่งกำลังใจช่วยเหลือพี่น้องชาวพุทธและคณะสงฆ์323วัดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 18:00 น.ณถนนช่วยทุกขราชเริ่มจากวงเวียนหอนาฬิกาถึงสถานีดับเพลิงหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0615735111โปรแต่งกายชุดขาวหรือเสื้อขาวเพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธสุโขปุญญสัจอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
0: ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิร่วมกับวัดพระธรรมกายโทชิงิประเทศญี่ปุ่นได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่155เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้มาพักกายพักใจและปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่เงียบสงบค่ะภาพบรรยากาศอันเงียบสงบณวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์รุ่นที่155ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เน้นการหยุดพักอย่างแท้จริงโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ใสสะอาดท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์ของวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิซึ่งเอื้ออำนวยให้ใจหยุดนิ่งได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังโอวาทธรรมจากพระอาจารย์ในหัวข้อการใช้ชีวิตอย่างมีสติและการสร้างบารมีในต่างแดนเพื่อเป็นกำลังใจในการประกอบสัมมาอาชีพค่ะซึ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมในรุ่นที่155นี้เต็มไปด้วยความปลื้มปิติสาธุชนหลายท่านกล่าวว่าได้รับประสบการณ์สมาธิที่ดีมากจิตสงบความฟุ้งซ่านลดลงและรู้สึกเบาสบายเหมือนร่างกายลอยได้ระหว่างปฏิบัติยังมีประสบการณ์เห็นแสงสว่างภายในและเมื่อเกิดความตกใจแสงนั้นก็หายไปจึงได้เรียนรู้ว่าควรรักษาใจให้เป็นปกติและเพียงรับรู้อย่างสงบอีกท่านได้กล่าวว่าเป็นคนจริงจังและพยายามทำสมาธิให้ถูกต้องจึงมาคิดว่าต้องไม่คิดอะไรจนกลายเป็นความกดดันต่อตัวเองจากการเดินจงกรมทำให้นึกถึงเวลาปีนเขาหรือเดินระยะไกลที่จิตสงบเป็นธรรมชาติซึ่งเป็นสภาวะที่ใกล้เคียงกับสมาธินอกจากนี้ยังรู้สึกว่าการแผ่เมตตาและความปรารถนาดีให้ผู้อื่นมีความสุขสอดคล้องกับแนวคิดในการทำงานของตนเองและได้เรียนรู้ว่าการทำสมาธิควรทำอย่างผ่อนคลายไม่คาดหวังผลลัพธ์สำหรับการจัดโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการไม่ใช่แค่การมาพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเท่านั้นแต่ทางวัดมุ่งหวังที่จะให้ทุกคนได้เรียนรู้เทคนิคการหยุดใจเพื่อสร้างความสุขที่ยั่งยืนจากภายในและการสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรที่เข้มแข็งในต่างแดนเพื่อร่วมกันสืบสานอายุพระพุทธศาสนาให้แผ่ขยายออก

ไปในระดับสากลค่ะค่ะคุณผู้ชมคะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมการฝึกสมาธิพร้อมทั้งได้รับความรู้ทางพระพุทธศาสนาและภาษาไทยค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหล่อหลอมให้เยาวชนไทยและเยาวชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะชีวิตควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมผ่านการปฏิบัติสมาธิและกิจกรรมสร้างสรรค์ซึ่งในครั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจากหลายครอบครัวจำนวน10คนโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมจิตมหาชโยได้แนะนำการปรับกายปรับใจก่อนนั่งสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้นำเยาวชนฝึกสมาธิเบื้องต้นเพื่อให้เด็กๆได้สัมผัสกับความสุขภายในและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดความเครียดและมีสมาธิในการเรียนก่อนที่เด็กๆจะได้ฝึกอารัธนาศีลพร้อมทั้งได้ฝึกทักษะภาษาไทยทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนผ่านกิจกรรมการทำขนมไทยทับทิมกรอบโดยน้องๆเยาวชนได้เรียนรู้ความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับขนมและทับทิมนอกจากนี้น้องๆเยาวชนยังได้เริ่มเรียนธรรมศึกษาชั้นตรีเป็นครั้งแรกซึ่งในโอกาสนี้พระมหาสมจิตมหาชโยได้เมตตาสอนเรื่องความสำคัญและประโยชน์ของการเรียนธรรมศึกษาซึ่งเยาวชนทุกคนร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและสนุกสนานค่ะโดยบรรยากาศตลอดการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มกลุ่มผู้ปกครองต่างแสดงความชื่นชมที่ทางวัดได้จัดพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยและมีประโยชน์เช่นนี้ขณะที่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความเข้าใจภาษาไทยและพระพุทธศาสนามากขึ้นซึ่งหลายคนมีความตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยงานบุญของวัดในโอกาสต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์โดยมีคณะสงฆ์สาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกิริยาวัตถุทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญภาวนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและความเบิกบานใจค่ะโดยพิธีกรรมงานบุญเริ่มต้นขึ้นในภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5และพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมส่วนสาธุชนก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลจากนั้นเป็นพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีพระบุญชัยปุญญโชติโกกัลยาณมิตรวิเชียนกัลยาณมิตรลัดดาบุญญผลและลูกหลานสกุลตวงบุญเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะส่วนพิธี

ริงในชีวิตประจำวันเพื่อเสริมสร้างความสุขทางใจแก่ชาวท้องถิ่นผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนจากนั้นได้รับฟังปกิณกธรรมจากพระครูภาวนาสุทธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจอร์เจียที่ท่านได้เมตตามาให้ข้อคิดธรรมะในการดำเนินชีวิตค่ะพร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้มาร่วมงานได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และผลการปฏิบัติธรรมอีกด้วยค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีค่ะบรรยากาศภายในงานบุญคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวันดีปัญญาแสงพาณิชย์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้น้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาปิยนัทปิยชโยปาเรียนธรรม9ประโยคที่ท่านเมตตามาแสดงธรรมและให้ข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตและการรักษาใจให้ใสสะอาดซึ่งบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความเบิกบานและอิ่มเอมในบุญกันทุกคนค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ย่อส่วนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10บ้างค่ะสำหรับท็อป10ย่อส่วนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดเลยอันดับ2จังหวัดสกลนครอันดับ3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ7จังหวัดยะโสธรอันดับ8จังหวัดสุพรรณบุรีอันดับ9จังหวัดลพบุรีและอันดับ10จังหวัดอุดรธานีค่ะส่วนท็อป10ย่อส่วนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง1อันดับ2นครหลวง6อันดับ3นครหลวง17อันดับ4นครหลวง9อันดับ5นครหลวง16อันดับ6นครหลวง12อันดับ7นครหลวง10อันดับ8นครหลวง11อันดับ9นครหลวง15และอันดับ10นครหลวง2ค่ะและในวันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวด 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.frogbiterworld.com ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญชายไทยสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-538-8867ค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่ 6-26 กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียด

เอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0865395272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีนี้ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะและปิดท้ายวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอัตตาหาเวชิตังสายโยชนะตนนั่นแหละเป็นดีสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบบูชามหาปุจฉนียาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกท่าน คราวนี้เจอกันเร็วเนี่ยหลวงพี่มาครั้งสุดท้ายเมื่ออาทิตย์ต้นเดือนนี้เองสาเหตุก็เพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์ต้นเดือนหน้าคือปกติหลวงพี่จะลงวันเสาร์ต้นเดือนติดภารกิจคือมีชาวต่างชาติเขามาปฏิบัติธรรมกันหลายคนเลยก็เลยต้องอยู่ที่ศูนย์บังเอิญวันนี้มาตรวจสุขภาพนิดหน่อยก็เลยงั้นเลื่อนจากที่ปก

ติเทศวันเสาร์ต้นเดือนมาเป็นวันนี้ซะเพิ่งจะห่างมาได้สองสามอาทิตย์แค่นั้นเองแต่คราวหน้ายาวเลยนะกว่าจะเจอกันอีกทีก็เดือนกว่าโน้นอาทิตย์ต้นเดือนสิงหาคมโน้นเมื่อคราวที่แล้วมาเริ่มซีรีส์ใหม่เรื่องกษัตริย์กรีกเจ้าปัญหาคือมิลินทปัญหานั่นเองนั้นใครอยากจะรู้รายละเอียดว่าอ้าวแล้วมิลินกับเป็นกษัตริย์กรีกได้ยังไงต้องไปตามดูของเมื่อคราวที่แล้วเนาะก็สนุกสนานนะมันเป็นเรื่องของครูกับลูกศิษย์ข้ามภพข้ามชาติกันมาอธิษฐานข่มกันมานะก็ไปศึกษาดูว่าเป็นมาอย่างไรเอาเป็นว่าในภพชาตินี้ในพุทธันดรนี้ก็ลูกศิษย์ซึ่งอดีตชาติเป็นเนนมาเกิดเป็นกษัตริย์กรีกเชื้อสายกรีกแต่ว่าอยู่ในชมพูทวีปปัจจุบันนี้อยู่ในปากีสถานเจ้าปัญญามากชอบไปถามปัญหาเจ้าลัทธิพระสงฆ์องค์เนนเดือดร้อนต้องหนีกันเพราะว่าสู้ปัญญาท่านไม่ไหวส่วนอาจารย์ในภพชาติที่แล้วมาเกิดเป็นนี่เลยพระนาคเสนมาปราบมันโดยเฉพาะเมื่อคราวที่แล้วก็ถามตอบกันไปหลายปัญหาแล้วมาถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องศีล นะพระราชาตรัสถามว่าพระคุณเจ้านาคเสนก็แต่ว่าท่านกล่าวคำนี้และเพราะมีกุศลธรรมอย่างอื่นดังนี้กุศลธรรมเหล่านั้นเป็นชนไหนนะคือน่าต้องไปดูตอนที่แล้วนะถึงจะต่อติดเนาะพระนาคเสนก็เลยตอบว่าอ๋อกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็คือมีศีลมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธินะทำเหล่านี้ชื่อว่ากุศลเหล่านั้นกุศลธรรมเหล่านั้นศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธินะคราวนี้พระเจ้ามิลินทะหรือพระเจ้าเมนันเดในชื่อกรีกก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าศีลมีลักษณะอย่างไรถามว่าที่บอกว่าคุณธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นนั้นศีลมีลักษณะอย่างไรนะก็พระนาคเสนก็เลยตอบว่าศีลมีความเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะคือศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้แก่อินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคสติปัฏฐานสมัปปทานอิทธิบาทฌานวิโมกสมาธิสมาบัติขอถวายพระพรคือหมายความว่าศีลเป็นที่ตั้งของกุศลธรรมความดียิ่งขึ้นไปนะถ้าขาดศีลด้วยแล้วกุศลธรรมทั้งปวงเหล่านั้นตั้งอยู่ไม่ได้ท่านตอบว่าพระโยคาวจรทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในศีลอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญอินทรีย์ทั้ง5ได้อินทรีย์ทั้ง5คือสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์นะเดี๋ยวหลวงพี่จะขยายความนะตอนนี้ฟังผ่านๆไว้กันเป็นคุณธรรมพื้นฐานอย่างหนึ่งถ้าศึกษานักธรรมน่าจะเป็นธรรมศึกษาหรือว่าพระท่านเรียนนักธรรมต้องผ่านแน่นอนอินทรีย์5หรือพละ5คือมีศรัทธาความเพียรมีสติสมาธิแล้วก็ปัญญานะถ้าเอามาสนที่กันคำว่าอินทรีย์ก็เลยกลายเป็นศรัทธากับอินทรีย์แล้วกลายเป็นสัทธินทรีย์วิริยะกับอินทรีย์เป็นวิริยินทรีย์แล้วก็สติสมาธิปัญญาคราวนี้พระเจ้า มิลินก็ขอให้เปรียบนะพระนาคเสนนั่นก็เลยบอกว่าเปรียบเหมือนพืชนะต้นไม้เราใดเราหนึ่งย่อมถึงความเจริญงอกงามความไพบูลย์พืชต้นไม้เหล่านั้นล้วนอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินย่อมถึงความเจริญเนี่ยท่านเปรียบเทียบอย่างเงี้ยนะเหมือนกับว่าจะเป็นต้นหมากรากไม้ใบหญ้าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าขาดดินแล้วก็มันเจริญงอกงามไม่ได้ไม่รู้จะไปตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้จะไปดูดอาหารดูดปุ๋ยมาจากไหนศีลเป็นเช่นนั้นเลยนะคุณธรรมขั้นสูงอย่างอื่นทั้งศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้าไม่มีศีลเป็นพื้นฐานแล้วมันเกิดไม่ได้นั่นนี่คือความสำคัญของศีลขอเปรียบเทียบให้มากไปกว่านี้อีกได้ไหมได้นะพระนาคเสนท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนคนทั้งหลายย่อมทำการงานที่ต้องทำด้วยกำลังเหล่าใดเหล่าหนึ่ง
คนทั้งหลายเหล่านั้นล้วนอาศัยแผ่นดินยืนหยัดบนแผ่นดินแล้วย่อมทำการงานทั้งหลายนั้นได้

ห็นไหมจะทำงานอะไรก็ตามออฟฟิศตึกรามบ้านช่องล้วนแล้วแต่ต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแผ่นดินแล้วก็ไม่มีโรงเรียนให้ครูไปสอนไม่มีโรงเรียนนักเรียนไปเรียนตึกโรงพยาบาลอาคารสถานที่ทั้งหลายทั้งปวงอาศัยแผ่นดินทั้งนั้นนะแล้วท่านก็ตอบคำถามเดิมมาเหมือนพระโยคาวจรคือผู้ปฏิบัติธรรมนะอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลแล้วย่อมเจริญอินทรีย์ทั้งห้าได้สติความเพียรศรัทธาความเพียรสติสมาธิปัญญาขออุปมาอุปไมยอีกไหมท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนช่างสร้างเมืองต้องการจะสร้างเมืองนี่ขนาดใหญ่แล้วนะใหญ่ขึ้นแล้วก็คือจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาจะย้ายเมืองหลวงเนี่ยทีแรกจะต้องให้เขาชำระที่ตั้งเมืองก่อนคือกำจัดตอและหนามออกไปนะมีต้นหมากรากไม้อะไรมีตอหลวงพี่รู้ดีเพราะว่าเคยไปปรับที่สร้างวัดมาแล้วล่าสุดนี้ก็ที่ทุ่งแสงธรรมที่ประจวบอย่างนั้นเลยนะพอมีแผนผังมาปุ๊บต้นตรงไหนมันผิดอยู่ที่ผิดทางต้องล้มลงนะแล้วก็ขุดตอไปแล้วมันเป็นหลุมก็ต้องไปปรับเนาะจากนั้นก็จำแนกโดยการแบ่งเป็นถนนเป็นทางสี่แพร่งสร้างเมืองขึ้นมาชั้นได้ก็เหมือนกันนะศีลก็เหมือนเช่นนั้นแหละถัดมาเหมือนอย่างนี้อีกนะอุปมาอุปไมยเยอะเหมือนนักแสดงต้องการแสดงกายกรรมนะก่อนที่จะแสดงกายกรรมได้ก็ต้องถางพื้นดินก่อนนะจะไปเล่นกลเล่นกายกรรมที่ไหนนะขจัดก้อนกรวดแล้วก็เบื้องออกไปปรับพื้นที่ราบเรียบแล้วจึงแสดงศิลปะบนพื้นที่นุ่มฉันนั้นนะศีลก็เหมือนกันนะก่อนที่จะมีกุศลธรรมความดีอะไรที่งอกงามขึ้นศีลเป็นพื้นฐานก่อนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้ว่านรชนผู้เป็นภิกษุมีปัญญาตั้งมั่นอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปัญญาเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสฉลาดผู้นั้นแหละพึงทางชัดคือฐานนี้ได้อันหนึ่งศีลนี้คือรากเหง้าแห่งความเจริญยิ่งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายดุจแผ่นดินนี้เป็นที่รองรับของสัตว์ทั้งหลายฉะนั้นในศาสนาของพระจินเจ้าทุกพระองค์ก็มีศีลนี้เป็นประธานได้แก่กองศีลอันมีในพระปฏิโมกข์อันประเสริฐนะก็เป็นอันว่าชัดเจนไปว่าศีลมีลักษณะอย่างไรคำถามต่อไปก็ตะกี้เห็นไหมเรื่องอินทรีย์ห้ามีอะไรนะศรัทธาและความเพียรพระเจ้ามิลินพอได้ยินคำว่าศีลต่อเรื่องศรัทธาก็ถามเลยว่าแล้วศรัทธาล่ะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะพระนาคเสนท่านก็เลยตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรศรัทธามีความทำให้เลื่อมใสเป็นลักษณะแล้วก็มีความทำให้แล่นไปด้วยดีเป็นลักษณะนั่นก็คือสองอย่างนะศรัทธานะที่เราบอกว่าต้องมีศรัทธาลักษณะยังไงศรัทธาขยายความออกมาว่าทำให้เลื่อมใสแล้วก็มีทำให้แล่นไปด้วยดีไอ้เลื่อมใสนั้นมันคุ้นเพราะเรามักจะใช้ปนกันนะพอผสมกันเลยไปด้วยกันเลยมีความศรัทธาเลื่อมใสมีความเลื่อมใสศรัทธาอันนั้นชัดแต่ทำให้แล่นไปเป็นยังไงเดี๋ยวมาเฉลยกันก็คือถามว่าพระคุณเจ้าศรัทธามีชื่อว่าทำให้เลื่อมใสด้วยดีลักษณะเป็นอย่างไรนะพระนาคเกษนั่นก็ตอบมาว่าพระคุณเจ้าท่านตอบว่าถวายพระพรศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นย่อมข่มนิวรณ์ทั้งหลายนะนิวรณ์นะคืออุปสรรคในการเข้าถึงธรรมนะจำกันได้ไหมนิวรณ์5เดี๋ยวถ้าขยายความจะยืดยาวไปเรื่อยๆเอาเป็นว่าถ้าข่มนิวรณ์ไม่ได้ธรรมะไม่เกิดนะไม่ตกศูนย์เด็ดขาดก็คือถ้าเกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วก็จิตจะเป็นจิตที่ปราศจากนิวรณ์เป็นจิตที่ใสผ่องใสไม่ขุ่นมัวขอถวายพระพรนะศรัทธาทำให้จิตเลื่อมใสด้วยดีเป็นลักษณะอย่างนี้แหละพระอาจารย์มีนินตรัสว่าขอท่านจงอุปมาให้ด้วยเถิดนะพระนาคเกษนั่นก็เลยบอกว่าใช่ท่านก็เลยบอกว่าถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิผู้เสด็จทางไกลนะแล้วก็ผ่านไปทางแม่น้ำท่านอยากจะดื่มน้ำนะก็เลยให้

ทหารไปตักน้ำมาให้ท่านดื่มแต่ปรากฏว่าน้ำขุ่นๆอย่างนั้นน่ะทำยังไงจะใส่ปรากฏว่าพระราชาท่านมีบุญญาธิการมากท่านมีดวงแก้วมณีอยู่ดวงหนึ่งแก้วมณีนี้มีคุณสมบัติคือจุ่มลงไปปุ๊บน้ำใสเลย อันนี้มันไม่ใช่ของทั่วไปที่คนอื่นจะมีเอาเป็นว่าสมัยนี้อาจจะเป็นคล้ายๆกับสารส้มอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นจุ่มปุ๊บแกว่งๆหน่อยน้ำใสนะลักษณะเป็นเช่นนั้นจำได้ว่าในบทนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยของเราเนี่ยมีบางบทที่ท่านจะนำขึ้นมาให้ท่านนึกท่านบอกให้นึกถึงบุญให้ปลื้มกันนะคือให้มีความศรัทธาเลื่อมใสนึกถึงบุญให้ปลื้มนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธตระกูลทั้งหลายเกิดความศรัทธาเลื่อมใสปุ๊บนี่แหละพอนึกถึงอย่างนี้แล้วใจมันจะใสนะแล้วใจใสปุ๊บคราวนี้มันจะปฏิบัติธรรมง่ายนะนี่คือศรัทธาในลักษณะที่ทำให้เลื่อมใสเป็นอย่างนี้คราวนี้ถัดมาก็คือไอ้เลื่อมใสนะเข้าใจแต่ว่ามีลักษณะที่ทำให้ลั่นไปด้วยดีเป็นลักษณะเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้น่าคิดนะคำตอบก็คือเปรียบเสมือนพระโยคาวจรพอเห็นจิตที่หลุดพ้นของท่านผู้อื่นแล้วย่อมแล่นไปด้วยดีในโสดาปัตติผลบ้างในสกทาคามิผลบ้างในพระอนาคามิผลบ้างในพระอรหัตตผลบ้างย่อมกระทำความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อให้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่แจ้งพูดง่ายก็คือเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติได้แล้วมันเกิดกำลังใจเกิดศรัทธาขึ้นมาเลยเนี่ยอ้าวขนาดคนนั้นท่านยังทำได้ขนาดสามเณรยังทำได้ขนาดพระท่านนั้นยังทำได้พอเกิดศรัทธาเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะที่ใจมีกำลังแล้วมันก็จะแล่นไปได้นะมันมีคำสุภาษิตในหลายชาติหลายภาษาที่พูดถึงว่าศรัทธาเคลื่อนย้ายภูเขาได้นะพวกเราคงเห็นสิ่งก่อสร้างต่างๆมากมายที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพราะความศรัทธานั่นแหละคือพอเห็นตัวอย่างว่าเขาทำได้มีความศรัทธาอะไรแล้วเนี่ยมันจะทำให้แล่นไปในคุณธรรมความดียิ่งขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นความศรัทธาจึงมีความสำคัญประมาณนี้ในหมวดธรรมเนี่ยอินทรีย์ 5เนี่ยที่หลวงพี่พูดหลายครั้งแล้วก็คือขึ้นด้วยศรัทธาความเพียรสติสมาธิมันจะจบด้วยปัญญาอันนี้เป็นหลักอย่างหนึ่งเลยนะในทางพระพุทธศาสนาคือหมวดธรรมไหนก็ตามที่ขึ้นด้วยศรัทธาจะต้องจบด้วยปัญญาเสมอเพราะว่าเราจะไม่ใช้ศรัทธาแบบเรียกว่าหลับหูหลับตาเชื่อไปศรัทธาไปต้องมีปัญญากำกับแต่เดี๋ยวเราค่อยๆว่ากันไปเอาผ่านเรื่องของศรัทธาไปแล้วก็ต่อมานะ เรื่องของความเพียรท่านก็ถามตอบว่าเรื่องศรัทธาโยมเข้าใจแล้วพระคุณเจ้าตอบได้ดีโยมสงสัยว่าแล้วความเพียรล่ะความเพียรมีลักษณะเป็นอย่างไรวิริยะความเพียรนะพวกเราคนไทยเราคุ้นศัพท์ในพระศาสนาเราใช้กันจนกระทั่งบางทีเราก็ลืมไปเลยว่าหรือไม่เข้าใจว่าลักษณะของความเพียรเป็นอย่างไรคำตอบก็คือวิริยะมีการค้ำจุนเป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่วิริยะค้ำจุนไว้แล้วนั้นย่อมไม่เสื่อมไปค้ำยันเอาไว้เราเคยคิดในแง่มุมนี้ไหมนะคำตอบก็คือเปรียบเหมือนว่าเมื่อเรือนจะพังบุรุษผู้เป็นเจ้าของเรือนก็จะพึงใช้ไม้ท่อนอื่นค้ำไว้ซึ่งเรือนนั้นเมื่อเรือนนั้นถูกไม้ค้ำอยู่อย่างนี้แล้วก็พังลงไม่ได้ฉันใดขอถวายพระพรวิริยะมีการค้ำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่วิริยะค้ำจุนไว้แล้วย่อมไม่เสื่อมไปฉันนั้นเหมือนกันชัดเจนกันไปเพราะนั้นความเพียรเนี่ยนะจริงๆแล้วก็คือถ้าเราไปดูในมรรค8เนี่ยนะสัมมาวายามะอันนั้นก็คือความเพียรมันจะมีลักษณะ4ประการ

คือกุศลธรรมใดที่มีอยู่แล้วก็อย่าให้มันเสื่อมถอยลงไปนี่คือค้ำจุนเลยชัดเจนไปเลยเนี่ยนั่นคือพระนาคเกษมท่านบอกว่าถ้าเรามีคุณธรรมความดีอะไรอยู่แล้วเรามีความเพียรเข้าไปค้ำเอาไว้ไปยันเอาไว้เนี่ยกุศลธรรมความดีนั้นจะไม่เสื่อมหายไปนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความเพียรนะแม้เราจะเคยมีความสามารถมีคุณธรรมบางอย่างเช่นเป็นคนที่เคยมีสัจจะนะ 100% พูดคำไหนคำนั้นแต่ถ้าความเพียรมันหย่อนไปเดี๋ยวสัจจะตรงนั้นมันลดลงไปด้วยหรือเราเคยอดทนตลอดอดทนสารพัดเลยแต่พอความเพียรวิริยะมันหล่นหายไปไม่มีอะไรค้ำยันไอ้ความอดทนนั้นกุศลธรรมอย่างอื่นนั้นมันค่อยๆเอียงได้ค่อยๆล้มลงไปได้นี่คือลักษณะของความเพียรที่เข้าไปค้ำยันเอาไว้ที่ปนาเกษมท่านตอบในพระเจ้ามิลินนะซึ่งทำให้พระเจ้ามิลินก็รู้สึกว่าโอ้ชัดเจนจังนะชัดเจนนะก็คำถามต่อไปว่าด้วยลักษณะของสตินะเราจำได้นะเริ่มมาจากศรัทธานะพอมีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรนะความเพียรแล้วก็มาสติสติคือถวายพระพรสติมีความไม่เลอะเลือนไม่สับสนเป็นลักษณะและมีความเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะนะยังไงลักษณะไม่เลอะเลือนและเข้าไปถือเอาเป็นลักษณะนะคำตอบก็คืออย่างนี้นะขยายความก็คือว่าสติมีความไม่เลอะเลือนเป็นลักษณะก็เพราะว่าสติเมื่อเกิดขึ้นย่อมไม่เลอะเลือนซึ่งทำที่เป็นกุศลคือไม่สับสนนั่นเองไม่เลอะเลือนก็คือไม่สับสนทำที่เป็นอกุศลทำที่มีโทษทำที่ไม่มีโทษทำที่เลวทำที่ประณีตทำดำทำขาวทำที่มีส่วนเปรียบย่อมไม่ลดเลือนทำทั้งหลายว่านี่คือสติปัฏฐาน4นี่คือสัมมาปัฏฐาน4นี่คืออิทธิบาท4พูดง่ายก็คือพอมีสติแล้วมันชัดนะคือรู้ตัวอยู่สติคือรู้ตัวปุ๊บแล้วมันจะชัดว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดในใจของเราเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นบุญมันเป็นกุศลแล้วมันเป็นกุศลข้อไหนนะสติคืออย่างนี้คือไม่เลอะเลือนไม่สับสนนะนี่คือลักษณะที่ว่านั้นนะจนกระทั่งที่บอกว่าพระโยคาวจรจึงเสพแต่ทำที่ควรเสพพอมีสติปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าตอนนี้ที่ในใจกำลังคิดอยู่หรือที่กำลังจะพูดหรือที่กำลังจะทำนั้นไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์นะยังมีคำสอนว่าถ้าพูดไปแล้วขาดทุนจะไปพูดตัวอย่างเช่นกำลังโมโหอยู่นะจี๊ดเลยนะคือมีใครมาที่จุดขี้มึงภาษากำลังไปไหนก็มีความรู้สึกว่าปรี๊ดเลยเดี๋ยวลุยเลยเดี๋ยววีนเลยนะไอ้นั้นคือพูดแล้วขาดทุนนะอันเนี้ยถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยไม่สับสนแล้วว่าตอนนี้ใจของเรากำลังมีความโกรธกำลังพรุ่งพล่านอยู่ตอนนี้ยังไม่พูดตอนนี้ยังไม่พูดเพราะพูดแล้วพังนี่สติเป็นอย่างนี้นะไม่เลอะเลือนไม่สับสนเอาขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมบอกว่าได้เลยขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าขุนคลังของพระเจ้าจักรพรรดินะย่อมไม่เลอะเลือนไม่สับสนว่าตอนนี้พระราชทรัพย์มีอยู่แค่ไหนมีช้างกี่ตัวมีม้ากี่ตัวมีนะราชรถกี่คันมีเงินเท่าไหร่มีข้าวเท่าไหร่เท่าไหร่นะขุนคลังไม่สับสนแล้วก็รายงานให้พระราชาทราบขณะนี้แว่นแคว้นท้องพระคลังมีอย่างนี้อย่างนี้จะได้รู้กันไปชัดกันไปเนาะนี่คือลักษณะของสติเดี๋ยววันนี้นะจะมีรายการพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่จะเทศนะตอนนี้ก็ขอไว้แค่นี้เดี๋ยวไว้คราวหน้าจะมาขยายความเรื่องอื่นต่อและเนื่องจากเพิ่งจะเทศมาประมาณสัก20นาทีเสียงยังไม่แหบเพราะฉะนั้นไม่ได้เปิดเพลงประจำตัว นะจะขอตัดตอนไปเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทุ่งแสงธรรมที่ผ่านมานะมีอะไรบ้างก็คือมีนักผจญภัยท่านหนึ่งในอย่าง

0: นี้เลยเนี่ยจะให้ดูเนี่ยดูรูป เป็นสาวชาวฝรั่งเศสอายุ24ปีขี่จักรยานกว่าจะมาถึงทุ่งสังธรรมนี่ขี่มาแล้วหลายร้อยกิโล5-600กิโลแต่มีจิตใจฝักใฝ่ในการฝึกสมาธินะติดต่อเข้ามาบอกจะขอเข้ามาฝึกสมาธิด้วยจะมาขอพักที่ทุ่งแสงธรรมด้วยสัก 3-4 วันนะก็บอกได้เลยนะเนี่ยไปยืนอยู่ต่อหน้ารูปคุณยายคุณยายตามมาลูกหลานคุณยายนะมาถึงลักษณะนี้คือขี่จักรยานมาโดนแดดเผามาหน้าลอกเลยเออแล้วก็จะไปต่อนั่นน่ะจะไปต่อถึงมาเลเซียแล้วจะบินกลับฝรั่งเศสหลวงพี่จะจับนั่งสมาธิซะนั่งไปหน้ามาหน้านวลเลยนะแล้วก็จับมาสอนวัฒนธรรมชาวพุทธมาประเคนพัฒนาหารนะพาไปบิณฑบาตไปลูกศิษย์ดูซะนะดูความสูงเถอะสูงโย่งเย่งเก่งก้างเลยนะแล้วก็ให้รับบุญเนี่ยดูเธอเห็นไหมกวาดถูต่อหน้ารูปคุณยายคุณยายยิ้มเลยมีลูกหลานตัวโย่งมากวาดถนนด้วยมาดูบทสัมภาษณ์กันนะเธอให้สัมภาษณ์ไปอย่างนี้ดูกันเลย
1: I'm Céline I'm 24 years old I come from France and I just finished my studiesSo I decided to travel in Asia with my bicycle. I studied in engineering for 5 years in autonomous vehicle. I lost my dad 5 years ago and I began to be interested in God and I began to read the Quran. Since I'm traveling by bicycle,I couldn't go on the north, so this place was on my way, and the timeline was good. So when I arrived here, and it was

0: clear and yes, they are really simple, even if the concept is not that easy, but the monk make it easier for us to understand better. Buddhism and meditation, because I try to read some article on the internet, but I never understood properly. But actually, I asked to the monk and he explained me, and I had a specific question and he explained me too. So yes, I understand now. Before I was a bit lost. The food is really good. So yeah, the session in the afternoon and the session in the evening, to me they are the best because I'm not tired, so I can properly like focus on myself and try to feel like my breathing and like my body and stuff. I was like focusing on my body and I was feeling my hands touching, but I was feeling they were really far away from my head. Like my body perception was really different when I was meditating than in natural, than in daily life. Sometimes I had a big energy of love. I wanted to share love to others. Like when you start to meditate, you're really calm, like you're really chill. And if you have a lot of doubts, at the beginning it's a bit difficult to try to let them go and focusing on you, on your body. But after like 5 or 10 minutes, the thoughts calm down and you succeed to be, yes, more peaceful. So it's really help to just relax and don't think about everything and be less stressful. Actually, I like the fact that I met you now at the beginning of my trip, because when you're bicycling, you're in a way of meditation, even if you have to be aware of around yourself, like the car and stuff. But most of the time when you're bicycling, it's you do the same, and you so you can meditate, like send mixed and the bicycling with like some concept I learned here. And if I succeed, which I won't, yes, I would like to come back to France and to meditate. Yes, I would recommend it. I think it's really good. Like you have your proper room. It's really big. You can walk around. It's really peaceful. There is really not a lot of people. And the monks and the volunteers, they are really nice to you. Like they really put you in a comfortable way. Like they really take care of you, of how you feel. Yeah, you're really well surrounded here. So it helps you to be connected to yourself. Like, you don't feel stressed, you don't feel uncomfortable, you feel good, and yeah, you feel safe here, so it's helpful.
1: เซรินก็เวลาหลวงพี่ยืนคุยกับเธอหลวงพี่ต้องขึ้นไปยืนบนบันไดหนึ่งขั้นนะถึงจะมีความรู้สึกมันค่อยเท่าเทียมกันหน่อยสูงจริงๆเธอบอกว่าคุณพ่อของเธอสูง2 เมตรแต่ว่าอย่างที่เธอให้สัมภาษณ์ตอนเริ่มต้นเธอสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อ5 ปีที่แล้วโควิดนั่นไม่น่าเชื่อนะว่าหลังตัวใหญ่เป็นตึกสูงตั้ง2 เมตรนะแพ้เชื้อโรคตัวนิดเดียวแพ้โควิดนะเธอก็เลยตอนนั้นอายุ17-18นะก็เลยมีความรู้สึกสับสนกับชีวิตแซดมากก็เลยหันมาหาเรื่องจิตวิญญาณอยากจะรู้เรื่องพระเจ้าไปอ่านคัมภีร์กุรอานค้นเรื่องของศาสนาพุทธจนกระทั่งรู้สึกสนใจในเรื่องของสมาธิพอมาถึงเมืองไทยปุ๊บไปอยุธยาแล้วก็ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาไปปฏิบัติธรรมมาแถวอยุธยาดีมากเลยเพียงแต่ว่าไม่ค่อยรู้เพราะที่นั่นเขาพูดภาษาไทยกันหมดไม่มีภาษาอังกฤษแล้วเธอจะต้องขี่จักรยานนะเธอเลยไม่ขึ้นเหนือเพราะขึ้นเหนือมันต้องขึ้นไปเรื่อยมันปั่นไม่ไหวก็เลยลงใต้ก็เลยลองเซิร์ชใน Google ดูว่าเนี่ยระหว่างทางล่องใต้ขี่กันลงใต้นะมีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ไหนบ้างก็มาเจอทุ่งแสงธรรมเข้า ธอบอกว่าโอ้โหใน Google บอกคะแนนรีวิว70กับรีวิว

0: ศูนย์เธอก็แวะเข้าไปอ่านในรีวิวโอ้รีวิวดีหมดเลยก็เลยแวะเข้ามาติดต่อเข้ามานะแล้วก็อย่างที่เธอเล่าให้ฟังนั่นแหละนะก็เธอก็ประทับอกประทับใจมากสัพพยะทั้ง4คือตามหลักที่หลวงพี่สร้างศูนย์ก็ใช้หลักของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าอาหารเป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบายธรรมะเป็นที่สบายสถานที่เป็นที่สบายนะเธอก็ให้คะแนน5เต็มหมดเลยนะก็หลังจากเซรินแล้วผ่านมาก็มีอีกมาอีกคนนึงอีกเดี๋ยวเดือนหน้ามาเล่าให้ฟังนะก็ขอประชาสัมพันธ์ว่า เดี๋ยวอาทิตย์ต้นเดือนนี้ไม่เจอหลวงพี่ปกติจะเจอกันทุกอาทิตย์ต้นเดือนที่หลังภาคหนึ่งแต่ว่าอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคมนี้หลวงพี่อยู่ที่ทุ่งแสงธรรมเพราะมีจัดปฏิบัติธรรมชาวต่างชาติแต่ว่าวันที่25กรกฎาคมวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะหลวงพี่จะมีทอดพระป่าที่นี่แหละแถวๆนี้แหละนะก็ติดตามได้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมหน้าห้อง SPD แถวๆนี้แหละที่มาโรงเรียนนี่แหละคืนนี้มีเป็นบุญพิเศษของพวกเรานะที่จะได้มาฟังทบทวนโอวาทคุณครูแม่ใหญ่และเป็นเรื่องที่หลวงพี่คุ้นมากเลยนะคือไปพบกับท่านมาแล้วนะท่านเป็นผู้ที่ไปบุกเบิกนะพลิกวัดร้างที่ขุนเขานะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยนะเรามาทบทวนกันนะโอวาทคุณครูแม่ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของพลิกวัดร้างแห่งขุนเขาด้วยกระบวนท่าไร้พ่ายกัน
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วคร
1: ับ ใครยิ้มขอให้รวย
2: สาธุ
1: ยิ้มแล้วรวยจ้า

0: ใครสั่งสมอยู่ทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: โยภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่7เนื้อสะดือ2นิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me
1: boy I love you หลายหลายหลายเด้อ
2: เชิญรับชมแบทเทิลน้องดาวจิ๋วพลังเย็นโลและเจ๊เขียวสายแซ่บครับ

0: ไปกับพ่อครับ
1: ไปกับพ่อค่ะ
2: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่ายังไรก็ต้อง
3: ว่าตามกันครับ
2: ฉันจะชวนเธอ
3: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
2: พักกลางทางที่
3: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
2: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
3: สั่งสมบุญทุกบุญ
2: ไม่ให้ตกบุญเลย
3: แม้แต่เพียงบุญเดียว
2: ไปจนกระทั่ง
3: หมดอายุไข
2: เพื่อที่ว่าบุญนี้
3: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
2: ที่จะทำให้เธอมี
3: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
2: ได้ดีกว่าชาตินี้
3: มากมายนะ
2: เช่นอุดมไปด้วย
3: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
2: เหมือน
3: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
2: ไปทุกภพทุกชาติ
3: ราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
2: เพราะฉะนั้นว่ายังไรก็จะต้อง
3: ว่าตามการครับ
2: เรามาว่าคาถาโดยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
3: 0 7 2 money money money money money money money money money
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สาธุ
2: จงรวย
3: สา

0: ขารวยกันเป็นเศรษฐีนะ
1: คร
0: ับ แต่เรามีคาถาที่ที่รวยกว่าเศรษฐี
1: คร
0: ับเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะ
1: 0 7
2: 2ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำอย่างนี้แล้วจ้าเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐีเพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติจ้าขอให้พระทุกรูปบวชให้ได้ทุกกายเลยนะจ๊ะแล้วก็ให้ลูกทุกๆคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกๆกายทุกคนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนที่กันจ้า

0: เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวเจ้าว่าและหัวหน้าศูนย์ศีลธรรมทั่วประเทศกันนะจ๊ะ
1: คร
0: ับ ตอนพลิกวัดร้างแห่งขุนเขาด้วยกระบวนท่าไร้พ่ายเปิดด้วยเพลงใจงามบ้านเฮา

0: สุดยอดเลยนะ
1: ก
0: ราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับกระผมพระวชิระกิจโสพลพระวิชานอิทินาโคจะกระนั่งเพื่อฮอดพระเจ้าวาดวัดบ้านขุนเจ้าคณะอำเภอห้อยและเจ้าวาดพระบ้านขุนครับพระวชิระกิจโสผลนิจาสาธุหลวงพ่อครับผมยังไม่ได้เริ่มต้นชีวิตบนดอยนะครับแบบปล่อยใจไปกระสายหมอกแบบชิวๆนะครับแต่เป็นชีวิตที่ถูกเจรไนด้วยคมมีดคมขวานและก้อนหินนี่คำอุปมานะจ๊ะเพราะจุดเปลี่ยนชีวิตผมเริ่มตอนจบม.5ใหม่ๆที่คุณลุงขับรถพาผมมาส่งที่วัดพระธรรมกายในวินาทีแรกที่ผมก้าวเข้าวัดหัวใจมันสัมผัสแต่ถึงความอบอุ่นโอ้หวานนี่นะที่กวักมือเรียกให้เข้าหาตลอดเวลาโอ้

0: พอยิ่งมาวัดบ่อยก็ยิ่งอินเมื่อยิ่งอินก็ยิ่งอยากบวชนี่คือความในใจของท่านอาจารย์ทันทีที่เรียนจบรัฐศาสตร์มรามคำแหงผมก็ไม่รอช้าตัดสินใจบวชในปี2532ทันทีโอ้โหเพราะคือทางลัดของนักรบเพื่อค้นพบเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงโอ้โหคมคมคมโอ้โหนี่เนอะโอ้โหทางลัดของนักรบเพื่อค้นพบเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงหลังจากบวชได้2พรรษาดูที่ท่านจะทำไงต่อนะหลวงพ่อก็ให้ผมไปนั่งสมาธิที่อาคารภาวนาซึ่งผมตระหนักดีว่านี่คือความโชคดีขั้นสุดผมจึงตั้งใจนั่งสมาธิด้วยความเพียรแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันนี่จ้ะนี่จ้ะจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งนี่จ้ะผมก็นั่งสมาธิจนดึกดื่นตามปกติเหมือนทุกวันแต่จู่ๆสันนิษฐานดิ
1: จู่ๆอยากทำบุญขึ้นมา
0: โอ้โหสุดยอดฟังดีกว่าใจมันหลุดโผล่แล้วไปกลางท้องแล้วดวงสว่างก็สวนขึ้นมาเป็นดวงที่ชัดใสแจ่มเกินบรรยายจนรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ยังไงมันก็บอกไม่ถูกถูกจ้าที่บอกมาถูกแล้วเนี่ยและวินาทีนั้นเองหัวใจความเป็นผู้ให้มันพวยพุ่งขึ้นมาจนเก็บกักไว้ไม่อยู่นี่จ้าพอดวงมันชัดแจ่มขึ้นมาเนอะหัวใจความเป็นผู้ให้ก็เกิดขึ้นผมอยากสร้างมหาทานบารมีถวายปัจจัยอุ๊ยเข้าใจคิดนะถวายปัจจัยหลวงพ่อธรรมชโยโอ้โหโอ้เขินอ่ะผู้เป็นที่รักของผมโอ้ให้ได้เดี๋ยวนี้

แต่พอมองนาฬิกาอ้ามันเพิ่งตีสองนั่นเองเห็นดวงชัดใสสว่างกลางท้องตอนตีสองนี่เนาะแต่ทำไงได้ล่ะจะตีสองก็ตีสองเถอะเมื่อไฟศรัทธามันแรงเกินต้านขนาดนั้นนะผมจึงรีบลุกไปเปิดดูย่ามคู่ใจเผื่อจะฟลุกเจอเงินสักล้านสองล้านเผื่อเนาะเออเนาะแต่พอควานลงไปจนสุดมืออาสันนิสานที่เจออะไรฟูที่ไม่ได้แอบอ่านแล้วเจอแบงค์20บาทถูกต้องจ้ะเพียงไม่กี่ใบถึงแม้ปัจจัยจะน้อยนิดแต่ถ้าผมถวายกับพระอุทิศชีวิตก็ยิ่งใหญ่มากอีกทั้งความตายก็ไม่มีนิมิตหมายแถมท้าวก็เกิดยากแต่ล่มสลายง่ายแต่ตอนนี้ใจกำลังใสดวงกำลังสว่างเมื่อคิดอย่างนี้ได้คิดได้อย่างนั้นก็ไม่รอช้าแล้วผมเดินดิ่งสันนิษฐานนี้ไปไหน

0: ตีสองก็จะนอนนะโอ้ผมก็ไม่รับปัจจัยผมก็ไม่ให้เป็นเนื้อนาบุญเงี้ยคอยพรุ่งนี้เช้าไม่ได้แล้วผมก็ตอบไปด้วยเสียงเด็ดเดียวเลยว่า
1: ไม่ได้ความตายไม่มีนิมิตหมาย
0: ไม่ได้ครับไม่เกี่ยวความตายตอนนี้ดวงกำลังสว่างใจกำลังใสผมต้องได้บุญใหญ่นี้จากท่านโอ้โหนี่เนาะจึงได้เพื่อนตกใจตื่นกันหลายรูปเพื่อมาเป็นเนื้อนาบุญให้ผมนี่หายง่วงกันทีเมื่อรู้ว่าจะได้รับปัจจัยหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อันนี้อันนี้ฐานผมจึงถวายปัจจัยไปรูปละ
1: 20 บาท
0: อ่ะรู้ได้ไงอ่ะ
1: ก็คิดจากยากมา20 บาทหลายไป
0: นี่ก็แอบอ่านอ๋อเจอแต่แบงค์20ไม่กี่ใบเนอะ

0: แล้วได้ทรงผลบุญแรงกล้านี้เองครับได้ทรงผลพลิกชีวิตผมขั้นสุดคือช่วงพรรษาสี่อ๋อเพิ่งบวชได้สี่พรรษา
1: ครับตอนนั้นครับตอนนั
0: ้
1: น
0: หลวงพ่อเรียกผมไปพบแล้วถามว่าไปทางเหนือได้ไหมลูกไอ้ผมก็คนใต้แต่
1: ใต้คนใต
0: ้คนใต้แทนที่จะให้ไปทางใต้กลับถามคนใต้ไปทางเหนือได้ไหมลูกแต่ด้วยวิจัยหลวงพ่อจะมองทะลุคงเห็นในที่ว่าผมเป็นคนเหนือจริงๆแหละครับแต่เหนือที่ว่านั้นคือเหนือความคาดหมายแต่นั้นหลวงพ่อก็ไม่รอช้าชิงถามผมว่าไปบุกเบิกได้ไหมบรรยากาศที่นั่นน่ะดีเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เหมือนสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์เลยนะลูกพอได้ยินก็ว่าสวิตเซอร์แลนด์ไทยแลนด์ผมตอบตกลงทันทีแบบเอ๊ะ

แล้วเมื่อผมเดินทางไปถึงจริงๆก็พระเจ้าจะอุทานในใจว่าโอ้โหสวิตจริงๆนะแต่เป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนกันดานครับนี่แหละครับวิวสวิตเซอร์แลนด์แดนไทยแลนด์ที่ว่าแดนกันดานณช่วงเวลานั้นนะจ๊ะคือน้ำก็ไม่มีใช้เป็นยอดดอยห่างไกลความเจริญสุดขีดอาหารที่ดีสุดคือข้าวเปล่าที่ชาวบ้านใช้มือเปื้อนดินจกใส่บาตรตอนเช้านี่จ้ะส่วนเมนูระดับ5ดาวของที่นี่คือน้องอึ่งอ่างต้มนี่มีน้องอึ่งอ่างต้มนะที่มาทั้งตัวและหัวใจโอ้ณตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ผมก็ต้องอยู่ให้ได้ครับเพราะหลวงพ่อท่านปักหมุดหมายผมมาอยู่ที่นี่ที่วัดบ้านขุนซึ่งตอนนั้นกำลังจะกลายเป็นวัดร้างเพราะเหลือสามเณรแค่4รูปเท่านั้นแถมพอไปอยู่ปุ๊บผมต้องเจอกับพายุอุปสรรคระดับมหาโหดโคตรหินที่ถาโถมก็ใส่ทุกทิศทางแล้วโดนเจ้าถิ่นเครื่องขวานบินว่อนขวางขวานไล่ไล่บ้างเจอฤทธิ์มีดบินถลาปลาเขาใส่บ้างจนวันนั้นผมต้องสวมสัญชาตญาณหลบคมดาบให้ได้ในระดับนี่ชอลิ้วเหียงชอลิ้วเหียงเรียกพี่ชอลิ้วเหียงมันคืออะไรวะจอมยุทธจอมยุทธต้องเรียกพี่แล้วร่ายกลอนดับความวู่วามในใจตนว่านี่ดูกลอนณช่วงเวลานั้นอยากฟังไหมแม้ขวานบินมีดพุ่งก็นำซัดนี่แค่บรรทัดนี้ก็ฮะขนาดนั้นแล้วจะยืนหยัดหยุดใจไม่หวั่นไหวกลางดอยร้างแรงแขนแสนห่างไกลเป็นไงแค่สามบรรทัดแค่นี้เนี่ยยอมพลีกายสู้ไม่ถอยเพื่อรอยธรรมนี่เนาะตอนนี้ผมโดนเจ้าถิ่นรับน้องแบบจัดเต็มขณะกำลังสวดมนต์อยู่แท้ๆยังปาก้อนหินไล่จนหน้าต่างพังยับทดสอบดูว่าจำบทสวดมนต์ได้ไหมนี่เออนี่จ้ะเออยังจำได้ไหมระดับหน้าต่างพังยับเนี่ยนั่นทดสอบแถมยังบุกเข้ามาทุบขาเก้าอี้ก็ยังดีไม่ใช่ขาผมทำลายอาสนะแม่ผมนั่งสวดมนต์ดูสิอาสนะที่กำลังนั่งสวดมนต์ทำลายพอเดินผ่านก็ทมน้ำลายใส่นี่เนาะดียังเป็นน้ำเนาะแถมตกดึกยังขึ้นไปกระทืบชั้นสองของกุฏิดังปังดังอย่างดียังไม่พอเนาะ

0: จนฝ้าเพดานถล่มลงมาเพราะไม่อยากให้นอนอยู่ชั้นล่างเป็นไงออกไปทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมเจออย่างนี้บ้างไหมเจอกันบ้างยังนี่เอาบ้างไหม
1: ไม่เอาครับ
0: ตอนนั้นสถานการณ์มันตึงเครียดจนฉันไม่ได้ไม่ได้ต้องฉันอ่ะนี่นะเหตุการณ์จะอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่ฉันก่อนฉันไม่ได้นอนก็ไม่หลับน้ำหนักผมลดหัวบาปถึง4กิโลกรัมนี่นะซึ่งผมว่าถ้าพระรูปไหนมาเจอความแรงแค้นสุดโหดโคตรหินขนาดนี้ท่านจะทำยังไงนะแต่สำหรับผมหลวงพ่อสั่งคำเดียวว่าไม่ให้ไปไหนพร้อมถ่ายทอดเคล็ดลับวิชากระบวนท่าไร้ผ้าให้ผมซัดกลับด้วยวิธียอมหยุดเย็นแล้วเน้นว่าทนนะลูกนะทนใจต้องสู้ไม่ถอย

0: อีกทั้งยังกำชับซ้ำๆว่าต้องตรียุทธภพทำความรู้จักชาวบ้านทุกหลังคาเรือนจำชื่อทุกคนให้ได้จนเขาคุ้นเคย
1: ค
0: คไม่ทำไมรักในการทำหน้าที่เนี่ยนะมันไม่ใช่ง่ายเลยนี่จะชวนเขาเลิกนับถือผี
1: โ
0: อ้ให้มานับถือพระรัตนตรัยนี่จะนี่พระโดนลุยก็ให้ชวนคุยเลยชวนเขาเลิกเล่าเลิกยานะผมทำแบบนี้จนชาวบ้านฝ่ายอาธรรมเริ่มระแวงรีบถวายข้อหาผมนี่บริจาคข้อหาเนา
1: ะ
0: ว่าพระอะไรจะดีขนาดนี้เคร่งแถมยังไม่ฉันข้าวเย็น
1: อ
0: ้าว
1: ก็ถูก
0: แล้วแม่แล้วก็ต้องไปฉันข้าวเย็นไม่สูบบุหรี่ซะด้วยนี่นะโอ้โหสงสัยจะสร้างภาพหลอกให้พวกชาวบ้านอย่างเราตายใจคงเป็นพระปลอมหนีคดีมาโอ้โหหนีคดีมากบดานโอ้โหจนเรื่องลือไปทั่วอำเภอเลยแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ราชการมาสอบสวนโดยยิงคำถามใส่ผมต่างๆนานาและเตือนผมว่าท่านมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยทำไมไม่ขออนุญาตพระผู้ใหญ่ก่อนผมก็บอกว่าถ้าผมจะทำก็จะไปขออยู่แล้วนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเขาก็รีบเถียงกลับทันทีแล้วที่ท่านชวนชาวบ้านมาสวดมนต์ล่ะถือเป็นความผิดใหญ่หลวง
1: โอ
0: ้โหชวนชาวบ้านสวดมนต์ผมก็บอกว่าอ้าวก็มันเป็นเรื่องปกติสามัญของพระนะเป็นกิจของสงฆ์ไม่ใช่เหรอถามกลับเนาะอยู่ที่เขาจะตอบว่าไงที่ต้องสวดมนต์แล้วชวนชาวบ้านทำความดีอ่ะงั้นจะมีพระไว้ทำไมถามกลับเนาะซึ่งที่อาตมาชวนเข้ามานั้นไม่ได้ชวนเข้ามาปาร์ตี้สักหน่อยนี่นะแต่เจ้าหน้าที่ก็รีบบอกว่าแต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่ทำกันเขาไม่ทำกันนะท่านทำไมทำล่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าท่านน่ะท่านเสกดวงแก้วกับท้องเด็กข้อหาแรงมากจะแก้ตัวยังไงผมก็ตอบไปนิ่มๆว่าอาตมาเนี่ยไม่มีความสามารถไม่มีฤทธิ์ขนาดนั้นอาตมาก็สอนสมาธิให้เด็กนึกนิมิตตามคำสอนหลวงปู่วัดปากน้ำพอเจ้าที่ใช้วิธีนี้กับผมไม่ได้นะชาวบ้านฝ่ายอาธรรมก็ลือกันอีกว่าโอ้โหระวังไว้เถอะระวังเนื้อพระที่ทำตัวดีขนาดนี้นะเดี๋ยวจะแอบเอาโฉนดที่ดินไปจำนองเราเชิญเงินหนีเขาหาเยอะจังเลยผมก็เลยตอบไปแบบนุ่มๆตามภาษาหนุ่มๆว่าตั้งแต่มาอยู่วัดนี้เนี่ยทำไมยังไม่เคยเห็นโฉนดที่ดินสักใบไหนล่ะโฉนดที่ดินนี่เนาะชาวบ้านได้ยินอย่างนั้นถึงก็งงหันหน้ามามองกันแล้วก็ร้องอ๋อเพิ่งนึกออก

0: ก็พูดกันว่าเออจริงเนาะโฉนดก็ไม่มีนะแล้วจะเอาที่ไหนไปจำนองหรอวะเออเอาชาวบ้านคิดได้เนาะเออจากกลยุทธ์ระดับสมองอัจฉริยะหลวงพ่อแนะนำให้ผมไปทุกบ้านเพื่อชวนเขาสร้างบารมีด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจนี่เองในที่สุดผมก็ชนะใจคนทั้งขุนเขาแม้กระทั่งเจ้าถิ่นที่เคยจัดการผมเขาก็พ่ายแพ้ต่อความดีแล้วมากราบขอขมาผมโอ้โหตาโตเลยโอ้นี่ก็น่าสะใจน่าทึ่งนะนี่อุปสรรคไม่ไว้ให้ก้าวข้ามไม่ใช่ให้ถอยหนีผมจึงไม่เคยหยุดชวนชาวบ้านมาสวดมนต์และปฏิบัติธรรมจนผมสามารถนำความสว่างโดยธรรมะจากยอดดอยหนึ่งไปสู่อีกยอดดอยหนึ่งลุยทุกยอดดอยเลยบางดอยไม่มีไฟฟ้ารถเข้าไม่ถึงจะลำบากแค่ไหนก็ต้องเดินเท้าเข้าไปนี่จ้ะเพื่อไปให้แสงสว่างเลยจ้ะแม้ตอนแรกชาวบ้านที่เห็นพระจะพากันวิ่งหนีสู่ชีวิตถูกต้องเพราะกลัวไม่เคยเห็นคงเคยเห็นแต่ผีอยู่แต่ด้วยความพยายามไปปรากฏตัวบ่อยๆแม้เขาวิ่งหนีแล้วก็ไปบ่อยๆจากที่เคยวิ่งหนีกลายเป็นวิ่งเข้าหาจ้ะเพื่อพาลูกหลานมาบวชพอได้ดอยแรกผมก็เลยชวนบวชทุกยอดดอยเลยสว่างสวยทั่วทุกพื้นที่เลยจนกระทั่งผมสามารถชวนชาวบ้านให้ร่วมใจกันลงแรงช่วยกันสร้างวัดแม่ขิงสร้างเจดีย์น้อยดอยสวรรค์ที่หลวงพ่อประทานให้เพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี่นี่เนาะโอ้เจดีย์น้อยดอยสวรรค์วัดแม่ขิงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นี่จ้ะกว่าจะมีภาพนี้เนี่ยนี่จะท่านเหนื่อยขนาดไหนนี่เนี่ยลำบากขนาดไหนดีจ้ะเป็นสิ่งที่ควรอนุโมทนาสาธุการเนาะ
1: สาธุ
0: และสร้างวัดแม่แพสร้างเจดีย์พระพุทธเจ้าห้าพระองค
1: ์
0: ที่หลวงพ่อมอบไว้อีกเพื่อเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
1: สาธ
0: ุได้สำเร็จอย่างอัศจรรย์
1: สาธ
0: ุนี่จะโอวัดแม่แพเบอร์ศพในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนแล้วนี่เดี๋ยวเรามาฟังเพลงนี้ผู้ที่ทำความสำเร็จอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นไหนจ้ะเพลงเจ้าขุนแสนดอย

0: และเรายังตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและสามัญศึกษาแห่งแรกในอำเภอฮอดได้สำเร็จ
1: สาธ
0: ุนี่จ้าก่อนจะได้หอโรงเรียนปริยัติธรรมนี่นะมาดูขุดดินก้อนแรกสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมในวัดบางขุนปี2545โรงเรียนสามัญศึกษาแห่งแรกของอำเภอฮอดชื่อว่าโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์ภาพปัจจุบันของโรงเรียนวัดบ้านขุนเตรียมพุทธศาสตร์อัศจรรย์เลยแหละซึ่งผมบอกกับพระลูกวัดเสมอว่าเราได้โอกาสมีความรู้ถึงระดับนี้เราจะมีความรู้แล้วนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้นะมันไร้ประโยชน์เราต้องเอาความรู้ที่หลวงพ่อให้ไปขยายงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพระศาสนาช่วงนี้ผมและพระลูกวัดกำลังลงพื้นที่สำรวจว่ายังมีวัดไหนในถิ่นเรากำลังจะร้างอีกไหมเราจะได้เตรียมบุกเบิกขยายธรรมะกันต่อไปครับ

0: โอ้โหหัวใจยิ่งใหญ่เหลือเกินสุดท้ายนี้ก็ผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่าถ้าไม่มีหลวงพ่อนั่นไงเด็กม.ศ.5ตาดำๆในวันนั้นก็เขาไม่รู้เป้าหมายชีวิตและไม่ได้ทำประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติดังทุกวันนี้หลวงพ่อครับผมก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดและจะขอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อตามติดหลวงพ่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมครับ
1: สาธ
0: ุหลวงพ่อครูไม่อยากขออนุโมทนาสาธุการด้วยนะจ๊ะ
1: สาธ
0: ุเจ้าโอ้ยมีเพลงนี้ด้วยเหรอโอ้ยไม่บอกหรอกชื่อเพลงอะไร
1: อยากฟังครับ
0: อ้าวอยากฟังเลย

0: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
1: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงราย

างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

0: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับนายโอเอวัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อนนายโอเอวัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือกตานิดหน่อยหลับตาสักค่อนลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้า ีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันอันนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นแหละเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยมาจน

ระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันเตลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน

อย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆให้ใจใสๆใจเย็นๆถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยพอเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะล่องโล่งโปร่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่

ึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมๆทีเดียวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นแล้วก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายา

เป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางๆสว่างคล้ายๆฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางๆก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

สัพเพพุทธาภลปัตตาปเจกานันติยังพลังอรหันตานันจเตเจนรักขังปันธาวิสัพพโสเตทรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธาสัสเนปรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยติปิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอะวะ

รักตัวเองให้เราสร้างความดีของเราให้มากเท่าบุญมากเท่าภูเขาเมื่อไรอะไรอะไรก็ปิดไม่อยู่บังไม่อยู่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภายในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณะทาย

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงดำเนินทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าไปกดลูกในตานะจ๊ะให้หลับตาพอสบายสบายเหมือนเราปลื้มตาไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะปลื้มตานิดนิดแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือเนี่ยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของเราเนี่ยมันตึงมันเกร็งมันเครียดนะจ๊ะปรับท่านั่งของเราให้ถูกส่วนให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆเนี่ยแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้

ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเราที่สำคัญมากทีเดียวเพราะว่านอกจากจะเป็นที่มาเกิดเป็นที่ไปเกิดคือที่เกิดที่ตายของเราแล้วยังเป็นที่หลับและที่ตื่นของตัวเราด้วยแต่ที่สำคัญศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไม่ถ้วนมาหยุดใจหรือนำใจท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภัย

ฏสงสารภัยในการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยเมื่อท่านเห็นทุกข์โทษภัยของชีวิตในสังสารวัฏท่านก็เบื่อหน่ายการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามนี้เพราะว่าชีวิตที่อยู่ในภพทั้งสามนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเนื่องจากทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจล้วนมีผลทั้งสิ้นไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ยังมีกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและอีกหลายๆกฎเกณฑ์อีกมากมายที่คอยบังคับบัญชาชีวิตในสังสารวัฏนี้อยู่อีกทั้งมีธาตุผิดธาตุบังมาบังคับให้เราไม่รู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเป็นความรับของเราของตัวเราเองเพราะเห็นภัยในชีวิตของการเวียนว่ายแต่เกิดนี้ท่านก็เบื่อหน่ายคลายความผูกพันใจท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็จะมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใจหยุดนิ่งตรงนี้ได้ถูกส่วนแล้วตรงฐานที่เจ็ดใจของท่านก็จะตกศูนย์กลับเข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงไปในกลางอวกาศที่โล่งแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาดวงธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของพระองค์ท่านและมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนจะลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วเหมือนฟองสบู่ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่มีไม่เท่ากันแต่ลักษณะของดวงกลมใสๆจะเหมือนกันความใสบริสุทธิ์อย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆหรือคล้ายๆกระจกใสๆหรือเหมือนเพชรใสๆหรือใสเกินกว่าความใสใดๆในโลกธรรมดวงนี้เป็นดวงแรกท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานหรือดวงปฐมมรรค

คือจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานจุดเริ่มต้นของทางสายกลางภายในที่จะทำให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะได้ดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมสุขอันเป็นอมตะได้จะเป็นดวงธรรมใสๆโดยมีจุดกลางดวงใสๆนั้นเป็นที่หมายนะจะเป็นจุดเล็กๆเป็นจุดศูนย์กลางที่อยู่ในกลางดวงกลมใสๆไปในแนวดิ่งลงไปเป็นทางสายกลางเล็กๆประมาณปลายเข็มอยู่กลางดวงปฐมมรรคใสๆใจท่านก็นิ่งเลื่อยไปในกลางดวงนั้นเพราะว่าใจท่านมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดแล้วนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนธรรมดวงนั้นก็จะขยายออกแล้วก็เข้าถึงธรรมดวงถัดไปมีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลก็จะมีจุดสว่างเล็กๆในทํานองเดียวกันขยายส่วนออกมาเนี่ยที่บริสุทธิ์กว่าสว่างกว่าสุขมากกว่าเรียกว่าดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านนิ่งอย่างเดียวหยุดใจนิ่งอย่างเดียวต่อไปก็จะเห็นไปในทํานองเดียวกันแต่ว่าบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นใสสว่างกว่าเดิมเป็นดวงกลมใสๆเรียกว่าดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเป็นจุดศูนย์กลางเมื่อหยุดนิ่งถูกส่วนก็จะขยายออกเข้าถึงอีกดวงตามหนึ่งเรียกว่าดวงวิมุตติเมื่อใจท่านหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติธรรมดวงนี้ก็จะขยายออกเข้าถึงทำอีกดวงหนึ่งที่มีลักษณะกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าใสบริสุทธิ์กว่าเรียกว่าดวงวิมุตติญาณทัศนะทั้งหมด6ดวงนี้เนี่ยจะซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันโดยมีจุดศูนย์กลางกายตำแหน่งเดียวกันแต่ความละเอียดและบริสุทธิ์ไม่เท่ากันชุดหนึ่งมี6ดวงมีอยู่ทุกคนในโลกเชื่อมให้เข้าถึงกายที่อยู่ภายในคือกายมนุษย์ละเอียดในอริยบทของสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวตัวของเราท่านหญิงก็เหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายลักษณะอ่อนเยาว์กว่ากายภายนอกอยู่ในวัยเจริญในอริยบทของสมาธิกายนี้มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้ไปทำให้มันมีขึ้นมา

เมื่อเวลาเรานอนหลับแล้วเราฝันไปเห็นเรื่องราวต่างๆกายนี้แหละออกไปทำหน้าที่เรียกว่ากายฝันหรือกายมนุษย์ละเอียดเพราะมีลักษณะเหมือนกายมนุษย์หยาบคล้ายๆกันต่างแต่ว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าในอริยบทของสมาธิเมื่อเราตื่นขึ้นมากายนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้เวลาหลับก็ออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็เวลาเราจะไปเกิดหรือตายจากกายมนุษย์หยาบกายนี้แหละก็จะออกไปทำหน้าที่ไปเกิดกายนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนแต่มนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่ามีอยู่เมื่อเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาแต่เดิมเราเคยเข้าใจว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเป็นตัวจริงของเราเป็นตัวเราแต่เมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยความเข้าใจก็เพิ่มขึ้นว่ากายมนุษย์หยาบภายนอกเหมือนบ้านเรือนไอ้กายมนุษย์ละเอียดภายในชีวิตภายในนี้เนี่ยได้อาศัยอยู่เพื่อสร้างบารมีจะมีกายต่างๆที่ซ่อนๆกันอยู่ข้างในนี้เนี่ยเป็นชั้นๆเป็นชีวิตภายในที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นประเสริฐเพิ่มขึ้นซ้อนๆกันอยู่กายที่ละเอียดกว่าจะซ้อนอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะโตใหญ่กว่ากายที่หยาบกว่าซ้อนๆกันอยู่ภายในซึ่งกันและกันนี้ถึง18ชั้นเรียกว่า18กายที่ซ้อนกันอยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านหยุดใจนิ่งอย่างนี้แหละเรื่อยไปไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้แหละแล้วก็เห็นภาพภายในพร้อมกับความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งก็บังเกิดขึ้นในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะมีอีกกายหนึ่งซ้อนอยู่ที่สวยงามกว่าเรียกว่ากายทิพย์ในอริยบทเดียวกันหมดทุกกายเนี่ยคือสมาธิหันหน้าออกไปทางเดียวกันหมดเลยกายทิพย์ก็จะมีเครื่องประดับที่สวยงามมากซ่อนๆกันอยู่ในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพซ้อนกันอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดซ้อนอยู่ส่วนเป็นกายที่สวยงามกว่ากายทิพย์ในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบซ้อนอยู่ในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดซ้อนอยู่จะซ้อนกันเป็นชั้นๆอย่างนี้และเชื่อมโดยดวงธรรมหกดวงในทํานองเดียวกันต่างแต่ว่าบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆกายที่สำคัญคือกายธรรมหรือพระธรรมกายที่อยู่ภายในเป็นกายองค์พระที่เราจำลองมาเป็นพระพุทธรูปลักษณะท่านสวยงามมากประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมีเก

ดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียนที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมขดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาสวยงามมากายนี้เป็นกายแก้วที่มีธรรมจักขุแล้วก็มีญาณทัสสนะเห็นได้รอบตัวรู้ได้รอบตัวในเรื่องราวความจริงของชีวิตทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและก็อนาคตเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยชาติตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่ากายธรรมหรือพระธรรมกายมีตั้งแต่กายธรรมโคตรภูกายธรรมรสโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและก็กายธรรมพระอรหันต์ซ้อนกันอยู่เป็นชั้นชั้นกายธรรมนี้จะเหมือนกันทุกคนในโลกไม่ว่ากายภายนอกของแต่ละคนจะแตกต่างกันเพียงใดก็ตามในทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แต่สิ่งที่ไม่แตกต่างกันหรือเหมือนกันนั้นเป็นชีวิตอยู่ภายในของร่างกายมนุษย์ทุกๆคนคือกายธรรมนี้ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคนในโลกเป็นกายที่มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เจือปนเลยเป็นอิสรภาพเป็นตัวของตัวเองเป็นสุขที่เป็นนิรันดรมีแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบรรลุเข้าถึงกายธรรมนี้แหละตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีแล้วก็ทั้งกายธรรมพระอรหัตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายมีแต่สุขอย่างเดียวกายมนุษย์หยาบมนุษย์ละเอียดทิพรหมรูปพรหมนั้นมีความแตกต่างกันไปเหมือนกันเพียงกายเดียวคือกายธรรมแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วโลกทุกคนในโลกไม่ค่อยจะรู้จักกันเพราะว่าใจนั้นไปติดอยู่ในเรื่องโลกภายนอกเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดใจจึงหลุดจากตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมคือศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านตรัสรู้ธรรมหลุดจากตรงนี้ไปชีวิตจึงมีแต่ความทุกข์ทรมานไม่เคยเจอความสุขเลยมีแต่ทุกข์น้อยหรือทุกข์มากทุกข์พอทนได้บ้างทนไม่ได้บ้างแล้วก็หาทางผ่อนคลายความทุกข์ตามรสนิยมหรือความเข้าใจของตัวเองความแตกต่างภายนอกทำให้เกิดความขัดแย้งและก็ทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดมนุษย์สนใจแต่ความแตกต่างซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้ให้ความสนใจในความไม่แตกต่างกันเลยเพราะไม่รู้จักว่าความไม่แตกต่างกันนั้นมีอยู่ในตัว

มนุษย์ทุกคนคือพระธรรมกายในตัวซึ่งท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จะเข้าถึงท่านได้ก็โดยการนำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นแหละเมื่อมนุษย์เข้าถึงความไม่แตกต่างกันตรงนี้ความสุขความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็จะมาเกิดขึ้นในโลกสันติภาพของโลกจะต้องเริ่มต้นจากสันติสุขภายในที่มาจากกายธรรมซึ่งไม่มีความแตกต่างกันเลยต้องเข้าไปถึงกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่างวันใดที่มวลมนุษยชาตินำใจกลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้และเข้าถึงกายธรรมดังกล่าวสันติสุขอันไพบูลย์ก็จะบังเกิดขึ้นในโลกนี้ความรักและการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันก็จะบังเกิดขึ้นการแข่งแย่งชิงดีกันทะเลาะเบาแว้งกันก็จะหมดไปจะเข้าถึงยุคแห่งความเป็นอริยะก็ให้ลูกทุกคนถือโอกาสในวันนี้ทำกายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์โดยการหยุดจิตตรงนี้หยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างสบายๆโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาในใจเป็นแลนด์มาร์คของใจเป็นเครื่องหมายที่หยุดใจให้รู้ว่านี่คือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมให้กำหนดเครื่องหมายเป็นดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอยู่ในบริเวณกลางท้องของเราที่เรามั่นใจว่าตำแหน่งตรงกับตำแหน่งฐานที่เจ็ดตรงนี้อย่างเบาๆสบายๆและก็ผ่อนคลายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆ

ประคองใจไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจกันไปตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเลื่อยไปนะจ๊ะขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเราเลยจ้ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งๆ นุ่ม

นุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพกรูปภพอารมณ์ภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกาย

้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทพอถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปรากฏหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังอุตสาภะคะวะโตอุปภาคะนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิต

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู้
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ความ

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ขอให้ข้าพเจ้า

0: ต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้

0: หลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดชา
0: ที่เกิดเป็นอันดชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ